0: น่ากังวลจริงๆว่าจะเกิดการแร้งทึ้งนะครับเข้ามาแย่งชิงในการใช้จ่ายเงินโครงการนี้และนี่เป็นเงินกู้ข้อสำคัญนะครับที่จะทำให้เราติดเพดานถ้าเกิดใช้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเสี่ยงที่เงินจะหมดและไม่ได้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างที่ตั้งใจนะครับเป็นปัญหาจริงๆนะครับก็จะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ต่อไปและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อรัฐบาลในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นครับ
1: คือเรื่องความรับผิดชอบปกติเนี่ยพระกำหนดหลักก็คือว่าจะต้องส่งเข้าสภาเพื่ออนุมัติในวาระแรกหลังจากที่ประกาศใช้พระกำหนดเพราะอำนาจฝ่ายบริหาร
2: ค่ะ
1: เนื่องจากยังไม่เข้าวาระแรกเพราะมีการร้องไปสามนูนถ้าสามนูนบอกว่าผ่านคือไม่ขัดรัฐนูนก็จะส่งเข้ามาในสภาเพื่อเห็นชอบปกติขั้นตอนของสภาเนี่ยถ้าเป็นพระกำหนดถ้าเกิดสภาไม่เห็นชอบเนี่ยรัฐบาลต้องลาออกเลยหรือยุบสภา
2: ค่ะ
1: นึกออกไหมแต่เคสนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางไง
2: อืมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามถึงความชัดเจนถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้สามนูนบอกขัดรัฐธรรมนูญมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ในแง่นี้แต่ฟังคุณณัฐพงศ์คุณชลิกัญญาคือร้ายแรงที่สุดคือรับผิดชอบทางการเมืองลาออกหรือยุบสภาแต่ฟังคุณณัฐพงศ์ก็บอกในสมองว่าก็จะดูเรื่องความได้สัดส่วนดูเรื่องความได้สัดส่วนแต่ขอให้รอสามนูนมีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้ก่อนแต่คุณณัฐพงศ์พูดไปถึงเนี่ยก็เลยพูดเลยไปถึงเรื่องนี้ในนามของครม.เงาฝ่ายค้านเรตติ้งที่ได้ดาวโพลสำรวจออกมาเนี่ยเรตติ้งตกนะรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมันก็สะท้อนเห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นซึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฮับการส่งออกยาเสพติดหรือส่งออกกัญชาคดีหัวสว
0: รัฐมนตรีออกมาพูดชัดมากนะฮะว่าจะต้องมีการประเมินในเรื่องของผลการทำงานของรัฐมนตรีในครม.นะครับถ้าใครผลงานไม่เข้าเป้าเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอนในเรื่องของผลงานไม่เข้าเป้าก็ส่วนหนึ่งแต่การทำผลงานที่ผิดพลาดนะครับถ้าเกิดกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการออกคำวินิจฉัยออกมาว่าการพรกของรัฐบาลเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป็นโทษที่ร้ายแรงมากกว่าผลงานไม่เข้าเป้าหรือเปล่าอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีประเด็นหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดที่ได้แถลงไปแล้วพรกองเงินกู้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นยังมีหัวสวยังมีเรื่องปปชยังมีเรื่องรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลไม่ได้แสดงความจริงใจเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นชัดเจนแล้วว่าสามารถมีสสรเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนได้แต่ก็กลับกำลังใช้ข้ออ้างกลัวว่าเดี๋ยวเสนอไปจะปัดตกเสนอไปแล้วเดี๋ยวจะติดขัดเอาหัวชนฝาทำไม่ผ่านต่างๆแบบนี้มันเป็นข้ออ้างที่ทำให้พวกเราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความจริงใจประชาชนก็สะท้อนออกมาอย่างผลโพลล่าสุดที่ความนิยมของตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยตกลงนะครับอย่างมีนัยสำคัญถ้าจะถามว่าแล้วข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบยังไงเนี่ยผมว่าคนที่ควรจะต้องตอบได้ชัดที่สุดก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเองเพราะตัวนายกเองเป็นคนพูดออกจากปากเองว่าพร้อมที่จะประเมินผลงานครม.และพร้อมที่จะปรับนะครับในเมื่อประชาชนประเมินท่านแล้วก็ต้องถามกลับไปว่าทางตัวนายกเองเนี่ยจะทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวเองยังไงคือผมมองแบบนี้นะฮะว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐผมเองก็คิดว่ารัฐบาลเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบตามที่ได้สัดส่วนนะครับการลาออกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นถึงขั้นนั้น
1: จัดรายการ3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโยงมาจากประเด็นที่สหรัฐอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านทั้งสิ้นและดูเหมือนมันจะคลี่คลายไปเมื่อ2วันก่อนที่ไหนได้ตั้งแต่เมื่อวานที่แจ้งและท่านผู้ชมสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรู้สึกจะ80กว่าจุดเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพียงแต่ว่านอกเส้นทางที่อิหร่านกำหนดแล้วก็โจมตีไป3ลำอเมริกาตอบโต้ทันทีด้วยการโจมตีไม่ว่าจะเป็นฐานเรดาร์ชายฝั่งฐานยิงขีปนาวุธหรือโดนขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้กลับล่าสุดก็คือโจมตี85จุดฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางที่เห็นยืนยันชัดเจนก็คือกาตาร์กับบาเรนกระทั่งทรัมป์เนี่ยเมื่อวานนี้ไปประชุมนาโต้อยู่ประกาศเลิก MOU อิหร่านยุติไม่เอาแล้วถึงแม้ว่าคณะเจรจาจะเจรจาต่อทรัมป์บอกผมว่าเสียเวลาเปล่าไม่เจรจาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอิสรัตโจมตีอิหร่านอย่างหนักตามคำขู่ของทรัมป์ผลก็

0: คือน้ำมันของไทยที่กำลังเพิ่งลงมาก็ลุ้นระทึกน้ำมันโลกดีตัวทันทีเดี๋ยวกลับมา7:05 นเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ใหม่วิทอเดย์แอสตราแซนทีน6 มิลลิกรัม
1: ชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
2: ทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3 หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้น
1: ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
2: ไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
1: อร่อยไปอีก
3: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
4: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
5: ่ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัสสู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
6: มีความสุขสนุกกับชีวิตเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองทับทิมเลือกรอยัลดีถ้าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ต้องรอยัลดีย
7: าเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ปากเหม็นแน่แน
14: ่อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ

0: 7นาฬิกา8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมในน้องใบเหมือนเช่นเคยมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้มอบให้5ท่าน
1: รุ่นสีมันเย็นนะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: อ้าวให้วงเล็บว่าโลกระอุอีกรอบโลกระอุอีกรอบเป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจลุ้นเสื้อจาก
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: เนื่องจากการตอบโต้กันละรอกหลังทั้งที่ทำ MOU ยุติกันแล้วเพื่อจะเจรจากันต่อเนื่อง60วันเพื่อจะยุติสงครามให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นว่าเกิดปัญหาขึ้นอย่างล่าสุดก็ทราบกันนะครับผู้ชมที่นำเสนอไปก่อนหน้าก็คืออิหร่านไปยิงเรือสินค้า3ลำซึ่งวิ่งนอกเส้นทางที่อิหร่านกำหนด
1: ค่ะ
0: โดยไปวิ่งแนวเลียบทางโอมานอิหร่านบอกไม่ได้วิ่งนอกเส้นทางที่กำหนดโจมตีไป3ลำอเมริกาโดยเซนคอมตอบโต้ทันทีด้วยการยิงเข้าไปที่อิหร่าน80กว่าจุดต่อมาอิหร่านตอบโต้เมื่อวานนี้ทั้งวันด้วยการโจมตีฐานทัพในสหรัฐ80กว่าจุดโดยเฉพาะในบาเรนในคูเวตโลกระอุครับท่านผู้ชมราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทันทีเมื่อวานนี้อย่างเบรนท์ลอนดอนเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมดูตอนค่ำขึ้นมา78หลังจากก่อนหน้าลงไปประมาณสัก70 60ไปปลาย
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าน้ำมันพุ่งต่อเนื่องล่าสุดนะครับท่านผู้ชมแนวโน้มก็ดูจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรทรัมป์ได้ประกาศยุติ MOU กับอิหร่านหลังจากเกิดการโจมตีฐานทัพสหรัฐของอิหร่าน

0: ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเปรียบเทียบว่าอิหร่านเนี่ยคือมะเร็งร้ายอย่างที่บอกเนี่ยนะโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านเลยหลังจากที่ได้ทราบว่าอิหร่านมีการโจมตีไปที่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางทรัมป์กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาตุรกีว่าอันนี้คือล่าสุดยิ่งกว่านั้นอีกคือโลกก็ระทึกทีหนึ่งแล้วที่ทรัมป์บอกว่าเลิก MOU ต่อมาทรัมป์บอกว่าเอาถึงกันนั้นก็เถอะผมไม่คิดว่าความขัดแย้งเต็มรูปแบบกับอิหร่านจะประทุอีกครั้งหนึ่งหรอก
1: หลังจากที่เกิดการโจมตีทางอาหารจากทั้งสองฝ่ายอย่างดุเดือดนะคะ
0: คือนักข่าวเนี่ยถามทรัมป์ว่าคาดหวังอะไรจากพันธมิตรยุโรปถ้าสงครามกับอิหร่านประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งทรัมป์ยอมรับว่าผมไม่คิดว่าสงครามมันจะเริ่มขึ้นอีก
1: ผมคิดว่ามันจะจบลงอย่างรวดเร็ว
0: พวกเขาโจมตีโลเรือไปสองสามลำ
1: ดังนั้นเราจึงโจมตีพวกเขากลับอย่างหนักกว่ามาก
0: เมื่อเขาโจมตีเราโจมตีหนักกว่าถึง10เท่าคนรู้ไหมหนักกว่าเขามากเพราะเรามีอุปกรณ์ที่ดีกว่าพวกเขามีคนถามก่อนหน้านี้ว่าคุณจะโจมตีพวกเขาคืนนี้ไหมผมบอกว่าอาจจะใช่เราอาจจะเมื่อเขาโจมตีเราก็โจมตีกลับ
2: Seems that the war with Iran may start again. What do you expect from your European allies?
3: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might. But when they hit, we hit. You know, it's what they're, we use their language, we speak their language. No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly. And we'll only make it safer, including for oil. Oil is going to be very free, very easy, and it's going to happen very fast. Hey. Go ahead, Red.
0: Tom ก็รู้นะโลกระทึกโลกระอุคือน้ำมันนี่แหละหรือพลังงานก็ยังพูดถึงอยู่ขณะที่อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยทรัมป์ขู่จะโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงคืนวันพุธซึ่งตรงกับบ้านเราก็ดึกๆที่ผ่านมาเนี่ยโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นกับอิหร่านนั้นจบลงแล้ว
1: คือทรัมป์บอกว่าเขาตำหนิเจ้าหน้าที่อิหร่านค่ะที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เจรจาเอาไว้แล้วก็เตือนว่าสหรัฐอาจจะโจมตีเพิ่มเติมในคืนวันพุธหลังจากที่กองกำลังสหรัฐได้ทำการโจมตีไปในวันก่อนหน้าแล้ว
0: และไม่ใช่แค่เตือนเอาจริงตีสี่ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตอนตีสี่ตามเวลาประเทศไทยหรือค่ำวันพุธตามเวลาที่อิหร่านนี่ฮะเป็นการโจมตีซึ่งมีเสียงระเบิดดังหลายครั้งในจังหวัดฮอร์โมซกันทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันกลางหรือเซนคอมระบุว่าเซนคอมได้โจมตีอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วสื่ออิหร่านรายงานว่ายินเสียงระเบิดในเมืองบันดาอับบาสเขตเกชมและเขตชริกและเกาะอามูบูซาของอิหร่านอิหร่านระบุว่าการโจมตีนี้ทำให้ชาวประมงเสียชีวิต2รายสำนักข่าวอิริปของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า
1: ได้ยินเสียงระเบิดอีก3ครั้งค่ะในเขตชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต
0: ้ทำให้
1: จำนวนระเบิดทั้งหมดในเมืองบันดาอับบาสเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น8ครั้งนะคะซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยได้ถูกเปิดใช้งาน
0: ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางหรือเซนคอมโพสต์เอ็กซ์ล่าสุดว่าก
1: องกำลังของสหรัฐได้เริ่มดำเนินการโจมตีเพิ่มเติมต่ออิหร่านเพื่อลดทอนความสามารถในการคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซ
0: นี่ฮะนี่ตอนตีสี่ที่ผ่านมาซัดแล้วอเมริกาเอาอีกแล้วและเดี๋ยวสายเราเจนข่าวอิหร่านส่งโดนหรือไม่ก็ขีปนาวุธเข้าไปตามประเทศตะวันออกกลางอ่ะโคเวตกาตาร์บาเรนเนี่ยต้องมีคาดได้ทีเดียวย้อนกลับมาที่เมื่อวานนี้โลกก็ตะลึงเหมือนกันคือทรัมป์เนี่ยพูดที่นาโต้ว่าข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่านเส้นสุดลงแล้วหลังอิหร่าน
1: ตอบโต้สหรัฐด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียค่ะ
0: หลังจากที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งทางตอนใต้ของอิหร่าน
1: เพื่อจะตอบโต้ที่ก่อนหน้านั้นอิหร่านมาโจมตีเรือบรรทุกน้ำ

0: ทรัมป์พูดถึงทีมเจรจาฝั่งสหรัฐว่าถ้าพวกเขาจะเจรจาต่อไปก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเสียเวลาของพวกเขาเอง
1: มันพูด
0: ตามตรง
1: ผมไม่อยากเสียเวลาของผมไปกับคนพวกนั้นอีกแล้ว
0: ทรัมป์เรียกอิหร่านว่าพวกคนชั่วที่ป่วยไข้และพวกเล่นสกปรกหลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือพันธุ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซโดยผู้นำสหรัฐระบุนะครับเราต้องกำจัดเนื้อร้ายเหล่านี้ออกไป
1: มันคือมะเร็งร้ายและพวกคุณรู้ไหมว่าต้องทำยังไงคุณต้องตัดมะเร็งทิ้งตั้งแต่เนิ่นๆนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี
0: ้กองบัญชาการกลางสหรัฐนี่ไม่นับเมื่อตอนตีสี่วันก่อนหน้านะไม่นับของใหม่ซึ่งยังไม่ระบุตัวเลขเซนคอมระบุว่าครั้งแรกที่ตอบโต้ที่รันโจมตีเรือพันธุ์ที่สามลำก็คือการโจมตีเป้าหมายกว่า80แห่งในอิหร่าน
1: รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านสถานีเรดาร์ชายฝั่งแล้วก็ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธต่อต้านเรือ
0: ขณะที่สื่ออิหร่านรายงานว่าเหตุระเบิดเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาเตหะรานบนเกาะครัก
1: ซึ่งเป็นศูนย์กลางน้ำมันหลักของอิหร่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีบนเกาะเกเชมแล้วก็ในเมืองท่าทางใต้ของซิริกและบรรดาอับบาสไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่มีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนจากสะเก็ดระเบิดที่ตกใส่ท่าเรือพาณิชย์ในซิริก
0: อันนี้คือการโจมตีระลอกแรกซึ่งมีวิดีโอที่ผลเหตุการแสดงเห็นว่าการเกิดระเบิดและเปลวไฟในท่าเรือฮากานีในบรรดาอับบาสสื่ออิหร่านยังรายงานว่าเกิดระเบิดใกล้กับท่าเนี่ยท่าเทียบเรือประมงแล้วก็มีวิดีโอยืนยันไฟไหม้รายงานระบุว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐพุ่งเป้าไปที่ท่าเทียบเรือประมงในเมืองซิริกและบรรดาอับบาสเรือประมงหลายลำเนี่ยถูกไฟไหม้มีคลิปวิดีโอที่เห็นควันลอยขึ้นจากการระเบิดระยะไกลต่อมาสถานีโทรทัศน์อิริบของอิหร่านเนี่ย
1: เผยแพร่ภาพการยิงขีปนาวุธหลายครั้งค่ะเพื่อทำการโจมตีฐานทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียครั้งใหม่นะคะตอบโต้เนี่ยค่ะโดยเป้าหมายขีปนาวุธเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้
0: ผลจากการที่เซนคอมของสหรัฐโจมตีอิหร่านทำให้อิหร่าน IRGC ระบุว่ากองทัพเรือและกองทัพอากาศของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธพร้อมกับโดนพิฆาตโจมตีเป้าหมาย85แห่งซึ่งเกี่ยวกับกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางในจำนวนนี้รวมถึงฐานบัญชาการกองเรือที่ฮันเดบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันอาเซมในคูเวตกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านระบุว่าถ้าฝ่ายไหนก็ตามที่สนับสนุนสหรัฐในการระเบิดอภิปรายของอิหร่าน
1: ก็จะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของกองทัพอิหร่านเช่นกันค่ะ
0: นี่ฮะขณะที่นายกาเซมกาบิบาบาดีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการที่สหรัฐประกาศจะยกเลิกใบอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันดิบในวันที่17กรกฎาคมซึ่งเขาขู่ไปพร้อมกันด้วยหลังจากที่อิหร่านไปโจมตีเรือพันธุ์ที่3ลำสหรัฐประกาศว่าจะยกเลิกใบอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านระบุนะครับตัวชมว่าสหรัฐกำลังละเมิดบันทึกความเข้าใจหย่าศึกอิสลามาบัดที่ปากีสถานเป็นคนกลาง
1: และอิหร่านขอเตือนอย่างจริงจังว่าพร้อมจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติน
0: ี่ฮะขณะที่มีรายงานไม่แน่ใจมีภาพหรือไม่ประการใดเนี่ยก็คือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน IRGC ยืนยันว่าได้โจมตีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนกับคูเวตและโดรน
1: โดรน MQ9 ค่ะยิงโดรนของสหรัฐ
0: ก็ถูกโจมตีล่าสุดประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะเจรจาฝั่งอิหร่านมูฮัมหมัดบาเกอร์คาริบับกล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอ้างถึงการโจมตีทหารล่าสุดของการโจมตีล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านครั้งใหม
1: ่รวมไปถึงว่าสหรัฐละเมิดการปรับตัวของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซ
0: และก็ยังมีการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลสื่ออิหร่านรายงานว่าคาริบับแถลงการของเขาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเน้นย้ำว่าขณะนี้กำลังมีการละเมิดข้อตกลงกำลังมีการคุกคามทางทหารอย่างต่อเนื่องมีการโจมตีทางใต้ของอิหร่านการกลับมาของมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันทั้งหมดนี้คือการละเมิดข้อตกลง

0: ขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าผู้คนในอิหร่านพากันรวมตัวเรียกร้องให้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งเลย
1: หลังจากที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเนี่ยค่ะก็มีพลเมืองหลายคนเรียกร้อง
0: ทั้งหมดนี้ที่เกิดความระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกสุดจะผันผวนโดยราคาน้ำมันโลกกลับขึ้นมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งในการซื้อขายหลังตลาดหลังจากที่สหรัฐเนี่ยถล่มเป้าหมายทางตอนใต้ของอิหร่านเป็นครั้งที่สองคือ2ครั้งต่อเนื่องมันเริ่มมาจาก1อิหร่านยิงเรือบรรทุกน้ำมันลิงเรือสินค้า3ลำสหรัฐตอบโต้อิหร่านตอบโต้และสหรัฐก็เมื่อคืนตอน 04:00 ที่ผ่านมาเป็นรอบที่2น้ำมันดิบลอนดอนเบรนท
1: ์
0: ระหว่างการซื้อขาย
1: ปรับขึ้นอย่างร้อนแรงในระหว่างการซื้อขายนะคะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยขู่เบรนท์เนี่ยปรับขึ้นไปแตะที่$80ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเลยระหว่างการซื้อขาย
0: 80แล้ว
1: ค่ะช่วงที่ตอนแรกที่ทำขู่แล้วพอต่อมาทรัมป์มายืนยันว่าสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่านไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก
0: ราคาก็อ่อนตัวลงมา
1: ปิดตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น $3.86หรือว่าบวกไป 5.2% ค่ะ
0: ปิดที่
1: $78.02ต่อบาร์เรล
0: แต่มันไม่จบไง
1: ในการซื้อขายหลังตลาดอะค่ะราคาทะยานขึ้นไปอีกครั้งเมื่อกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งนึงเป็นคืนที่2ตามคำขู่ของทรัมป์
0: เมื่อตอน 04:00 ตี 05:00 ตามเวลาประเทศไทยที่รายงานไปเนี่ย
1: เบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปจากราคาปิดมากกว่า$1นะคะอยู่ที่ราวๆ $79.28 ต่อบาร์เรล
0: เกือบ80อีกแล้วนี่เกือบ80อีกแล้ว
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ลงไปต่ำกว่าก่อนเกิดสงครามนิวยอร์กน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐ
1: ในระหว่างการซื้อขายพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่$76ต่อบาร์เรลแต่หลังจากที่ทรัมป์ยืนยันว่าสงครามเต็มรูปแบบจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยราคาก็อ่อนตัวลงมานะคะปิดตลาดก็เพิ่มขึ้น$3.08หรือว่าบวก 4.4% ปิดที่$73.52ต่อบาร์เรล
0: แต่หลังจากตลาดปิด
1: ก็เหมือนเบรนท์เลยคือราคาปรับขึ้นค่ะเมื่อสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ราคาเนี่ยปรับขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ $74.76 ต่อบาร์เรลเมื่อตอนประมาณ 5:30 เวลาไทยค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้คือความผันผวนของโลกอย่างที่บอกไปเคราะห์ดีรัฐบาลไทยไม่ใช่กองทุนมันเชื้อเพลิงเมื่อคืนนี้ก็ลุ้นระทึกเลยเพิ่งจะลงจะขึ้นไหมยังแต่วันนี้ไม่แน่นะ7เวลา23นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: เวลาฝนตกหนักๆปัญหาหนึ่งที่กวนใจคนกรุงเทพมากที่สุดก็คือน้ำท่วมขังครับวันนี้กรุงเทพมหานครกำลังแก้ปัญหานี้ด้วยข้อมูลและนวัตกรรมข้อมูลจากช้อปปี้ฟองดูไม่ได้เป็นแค่แอปแจ้งเรื่องแต่เป็นฐานข้อมูลเมืองครับวิเคราะห์เป็นฮีทแมปชี้จุดเสี่ยงน้ำท่วมสามซากเมื่อรู้พิกัดแล้วนวัตกรรมที่เข้ามาแก้คือโอกัตเตอร์รางระบายน้ำรูปตัวโอรางแบบเดิมเป็นสี่เหลี่ยมครับทำให้ตะกอนสะสมท่ออุดตันง่ายแต่โอเกเตอร์ด้านในโค้งมนน้ำไหลเร็วพัดตะกอนได้ดีฝาปิดเรียบไปกับถนนทำให้ได้ผิวจราจรคืนมานำไปติดตั้งในซอยแคบที่เข้าถึงยากช่วยให้ระบายน้ำไวขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมแจ้งได้ผ่านทราฟฟี่ฟองดูหรือโทร1555ตลอด24ชั่วโมงเพราะทุกข้อมูลที่คุณแจ้งคือส่วนหนึ่งของ Big Data ที่ช่วยแก้ปัญหาเมือง BKK Unlock เปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
4: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: อร่อยแบบสมบูรณ
1: ์ผมว่าที่เราทำกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกแหม่มหลอกนะครับถ้าเราล้มแชร์ลูกโซ่ของแหม่มได้เนี่ยเราน่าจะช่วยได้อีกหลายพันคน
2: เฮียจะต้องทำให้นางแหม่มมันหลงรักเฮียจนโง่โหไม่ขึ้น
3: หม่อมไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานมากแล้วค่ะ
4: ดูเหมือนว่าคุณแหม่มของเราเนี่ยจะหลงรักมิสเตอร์แอนเดอร์สันเขาอย่างจังเลยล่ะ
5: มันตั้งใจให้คุณคิดว่าผมหักหลังคุณ
6: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อยากวิ่ง
9: ต้องได้วิ่ง
10: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
11: นั่นนะวิตาเดย
12: ์อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
13: Colgate Optic White Purple
12: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
13: Colgate Optic White Purple
14: ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาททดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ
15: แม่ครับ
16: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
17: คิวเรอีคิวเรอี
18: เจ็ดรายการ27 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเชิญชวนท่านผู้ชมหน่อยกรมทรัพย์สินทรัพยากรกระทรวงพาณิชย์จัดงาน
19: Thailand Character and Content Expo 2026ค่ะการรวมตัวของเหล่าครีเอเตอร์ครั้งสำคัญยกทัพเหล่าศิลปินนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการกว่า250รายสัมผัส4จักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ค่ะ1ก็คือ Character and Artปลดปล่อยจินตนาการไปกับคาแรคเตอร์อาร์ตทอยผลงานศิลปะสุดปังจากศิลปินไทย
18: ครับ
19: 2 content and story ค่ะรวมซีรีส์สุดคู่นิยายออนไลน์หลากหลายสไตล
18: ์
19: พร้อมหลานๆจากซีรีส์วายชื่อดัง
18: หลาน
19: ๆค่ะ
18: จากซีรีส์วายชื่อดัง
19: 3 game and interactive ค่ะเปิดโลกแบบจัดเต็มพบปะนักพัฒนาเกมเปลี่ยนองค์ความรู้อาทิการแข่งขันการ์ดเกมบอร์ดเกมBattle of the หลิงชันแล้วก็หมากรุกออนไลน์ C Creative Lifestyle ค่ะเป็นโซนสินค้าน่าสะสมที่ต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมในงานเนี่ยมีอีกมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นแฟนมีตกับเหล่าศิลปินจากสมาคมวายไทยและเหล่ามาสคอตอาทิโพก้าซังอาโวเชียนเพิ่มพูนจัมโม่น้องซนซนแล้วก็พบกับตัวการ์ตูนชื่อดังอีกมากมายพลาดไม่ได้กับบอร์ดเกมหมูเด้งซื้อได้ที่นี่ที่แรกค่ะ
18: บอร์ดเกมหมูเด้งนะที่นี่ที่แรก
19: นอกจากนี้รับของที่ระลึกสุดลิมิเต็ดค่ะเพียงร่วมกิจกรรมสแตมป์ตามจุดก็ลุ้นรับพวงกุญแจสุดน่ารัก4แบบ4ลายที่มีในงาน TCEX 2016เท่านั้น
18: อันนี้มา
19: น่ารักค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญานะคะไปกันได้ค่ะในงาน Thailand Character and Content Expo 2026งานจัดระหว่างวันที่9ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้นะคะชั้น5พารากอนฮอลล์และ Next Hall สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์เข้างานฟรีค่ะ
18: อันนี้เอาอะไรมาเนี่ย เล่นกันมั้ยมาเล่นกันเถอะน
19: ้
18: องชอบใช่ไหม
19: ค่ะมีพวงกุญแจด้วยค่ะ
18: โอ
19: ้
18: พักกันตรงนี้เถอะเดี๋ยวไปดูก่อนไหม
19: น่ารัก
18: เชิญชวนท่านผู้ชมนะ
19: ไปกันได้นะคะ 9-12 กรกฎาคมนี้ค่ะที
18: ่
19: พารากอนนะคะงาน Thailand Character and Content Expo 2026ค่ะ
18: เสร็จสับเราว่ากันต่อยังมีควันหลงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอนุเชนชาวิรากูลไปเสนออย่างโดดเดือดในที่ประชุมกรรมการงบประมาณปี70ให้ยุบเลิกไปดีกว่าไม่ต้องไปตัดงบหรอกหมายถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกมน.ภารกิจซ้ำซ้อนใช้งบมหาศาลในหลายปีที่ผ่านมาไม่มีผลงานโดดเด่นที่เด่นคือยิงส.ส.ยิงส.ส.ซึ่งคงจะหมายถึงส.ส.กมลศักดิ์

0: อชรนราธิวาสพรรคประชาชาติปืนก็ใช่คนก็ใช่รถก็ใช่นายกรัฐมนตรีวันแรกบอกว่าไม่ยุบกรมน.เพราะอยู่คู่กับชาติไทยมานานก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้ท่านนายกย้ำอีกทีนึงไม่ยุบกรมน.เพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกรัฐบาลในการประสานงานกองทัพเพื่อจะดูแลความมั่นคงทุกสุขกับประชาชนท่านนายกบอกนะครับว่าผมบอกไปแล้วว่าไม่ยุบกรมน.ไม่มีทางยุบเพราะหน่วยงานนี้
1: เป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวค่ะท่านนายกบอกเป็นอีกหนึ่งกลไกกองทัพเนี่ยเน้นเรื่องการดูแลป้องกันประเทศและประชาชนกอรมน.ก็ดูแลทั้งประชาชนและสาธารณูปโภคทุกอย่าง
0: บางครั้งคนไปดูด้านเดียวจะต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงแต่จริงกรมน.นี่แหละดูแลไปถึงชีวิตความเป็นอยู่และชีวิตประจำวัน
1: ดังนั้นต้องเป็นอีกหนึ่งกลไกที่รัฐบาลต้องมีไว
0: ้ที่จะประสานกับกองทัพให้สามารถขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนขณะที่เข้าใจผู้ใหญ่อย่างอาจารย์วันนอแสดงความรู้สึกออกมาเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้อาจจะได้รับแรงกดดันต่าง
0: ๆบางทีเนี
1: ่
0: ย
1: เราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายบ้าง
0: แต่ความจริงกรมน.เนี่ยเสมือนหน่วยราชการที่เป็นสถาบันความมั่นคงที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงประเทศมายาวนานวงเล็บคู่กับชาติไทยเดี๋ยวผมไปปรับความเข้าใจกับอาจารย์วันนอเองประเด็นการยิงส.ส.คดีก็ความมีความคืบหน้าทั้งหลายทั้งปวงนี้เราก็ไปเข้าก่ายก้าวก่ายไม่ได้นะ
2: บอกแล้วไม่ยุบก็ไม่ต้องกังวลมันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.เป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากอรมน.ทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆการให้บริการต่างๆพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมทราบดีว่าอย่างมีท่านผู้ใหญ่ท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งเป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวผมไปปรับความเข้าใจ
0: เดี๋ยวไปปรับความเข้าใจขณะที่เมื่อวานเสนาธิการกองทัพบกพลเอกอัชยพฤกษ์ดวงประพัฒในฐานะที่ท่านเป็นเลขากรมน.คือกรมน.เนี่ยมีนายกเป็นผู้อำนวยการมีผู้จัดการทหารบกเป็นรองและมีเสนาธิการทหารบกเนี่ยเป็นเลขากรมน.ได้ลงมาพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อจะแลกเปลี่ยนความเห็นโฆษกกองทัพบกร่วมอยู่ด้วยเนี่ยพลตรีวินไทยท่านก็ไล่เรียงนะครับในฐานะเลขากรมน.และเสนาธิการกองทัพบกว่าความจริงกรมน.เนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้แต่แก้ปัญหาความมั่นคงทั้งประเทศภารกิจคือเน้นการบูรณาการหน่วยงานต่างซึ่งเขามีกฎหมายในแต่ละหน่วยงานแต่กรมน.เราเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาก็ยกตัวอย่างพื้นที่กองทัพภาค3หรือผรมน.ภาค3แม่ทัพภาค3กอชัยอำนาจเชิญผู้ว่าและผู้เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่านั่นจะได้เห็นว่ากรมน.เนี่ยคือหน่วยงานที่เป็นแกนกลาง
1: ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยให้มาทำงานร่วมกัน
0: รวมถึงยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งถ้าเป็นความเดือดร้อนทั่วไปมีหน่วยงานอื่นทำอยู่เช่นน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นความเดือดร้อนลักษณะที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นยาเสพติดหรืออื่นๆก็จะตั้งพื้นที่เฉพาะขึ้นมาแล้วกรมน.นี่แหละที่จะเป็นหน่วยแกนกลางไปเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนักข่าวก็เลยถามท่านตรงๆเลยยังจำเป็นต้องมีอยู่ไหมเนี่ยกรมน.
1: ค่ะท่านก็ตอบประเด็นนี้โดยเปรียบเทียบกับ

0: ทีมฟุตบอลค่ะ
1: ว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีกองหน้ากองหลังและปีกแต่ถ้าไม่มีตัวตัดเกมไม่มีคนลำเลียงบอลใครจะเป็นแกนกลางของทีมที่จะขับเคลื่อนภารกิจเหล่านั้นอะไรนะมีกองหน้ากองหลังมีปีกต้องมีตัวตัดเกมถ้าไม่มีตัวตัดเกมไม่มีคนลำเลียงบอลใครจะเป็นแกนกลางอ๋อนี่คงจะหมายถึงกอร์มานอนที่เป็นมิดฟิลเมสซี่เหรออ
0: ืมเป็นแกนกลาง
1: หรือยังไง
0: ค่ะ
1: ท่านบอกเลยเป็นแกนกลางของทีมที่ขาดไม่ได้
0: อืม
1: ประเด็นเรื่องงบประมาณพลเอกชัยพฤกษ์บอกนะครับว่ามันก็ต้องมีการตรวจสอบขีดความสามารถกับความคุ้มค่าอยากบอกประชาชนว่าเราทำงานเต็มที่และไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้คำชี้แนะของอาจารย์วันนอหรือใครก็ตามที่เป็นผู้แทนท่านมีสิทธิ์จะถามและเราก็ถ้ามีอะไรเอามาปรับปรุงก็ปรับปรุงย้ำว่าองค์กรกรมนได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอดีตก็เป็นอย่างที่คุณอมรัตน์โชติประมิตรกุลบอกตั้งแต่ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: ตั้งแต่อดีต
0: ตั้งแต่อดีตที่ต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์
1: เป็นหน่วยงานเพื่อต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: และได้มีการปรับปรุงภัยคุกคามตามช่วงเวลาช่วงเวลาไหนอะไรเป็นภัยคุกคามกรมนก็มาต่อสู้ปัจจุบันกรมนส่วนกลางมีกำลังพลเพียง
0: 1,100 กว่าอัตราค่ะ
1: ท่านจัดการประจำอยู่
0: 170อัตราเท่านั้น
1: แต่ที่เหลือที่หลายหมื่นคนเนี่ย
0: เป็นการดึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานอื่นมาช่วยราชการเพื่อบูรณาการงานร่วมกัน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นยังได้ชี้แจงประเด็นเรื่องกรมนผีใครเป็นคนถามนะคุณสิริกัญญาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่มีชื่อแต่ไม่มีตัวตนนะคะ
1: คุณท่านพลเอกชัยพฤกษ์ท่านบอกนะครับว่า
0: ท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้แล้วท่านก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครค่ะ
1: จึงมีการส่งเขาไปตรวจทั้งเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
0: ถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษและในอดีตปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีบ้างแต่ว่าได้ลงโทษไปแล้ว
1: ย้ำว่าถ้ามีชื่อในกรมนแต่นอนอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ทำโทษแน่นอนแต่ถ้ามีชื่อแล้วไปทำงานด้านการข่าวเขาเป็นเรื่องนึงกรมนเนี่ยถือเป็นเรื่องซีเรียสสุดท้ายก็ยืนยันว่ากรมนไม่มีปฏิบัติการ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารไม่มีการจัดซื้อเครื่องมือดักฟังหรือดักรับข้อมูลสปายแวร์ไปละเมิดประชาชนไม่มีจริงๆไม่มีแน่นอนเพราะไม่ใช่ภารกิจกรมนที่จะไปทำกับประชาชนแบบนั้น
2: เราจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเนาะเราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศกรมนเนี่ยเป็นหน่วยที่เป็นแกนกลางนะครับในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาทำงานร่วมกัน
3: สรุปแล้วยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีกรมนอยู่
2: จะไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้แต่ภารกิจถามว่าจะมีหน่วยไหนทำถ้ามีหน่วยไหนทำเรียบร้อยแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างอันนั้นแน่นอนถ้าเป็นทีมฟุตบอลแน่นอนมีกองหน้ามีปีกมีกองหลังแต่ถ้าไม่มีมิดฟิลตัวตัดเกมไม่มีคนลำเลียงบอลขึ้นไปจะทำยังไงไม่มีแกนกลางของทีมจะทำยังไงใครจะเป็นผู้ทำนะครับก็ต้องดูว่าไอ้ภารกิจเหล่านั้นใครจะเป็นคนทำผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามไม่ใช่เฉพาะงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอาจารย์วนรเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรเพราะนั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะถามหรือจะตั้งข้อสังเกตหรือจะให้ข้อเสนอแนะซึ่งเราเองในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ตอบในสิ่งที่ท่านสงสัยท้ายสุดนี้นะผมก็เน้นย้ำว่ากรมนเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอดีตมันเป็นหน่วยงานที่ในเรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ปรับปรุงภารกิจพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของเราในการที่จะรองรับต่อภัยคุกคามต่างๆผมเข้าใจครับคือการยิงสสท่านธมลศักดิ์เนาะผู้ยิงเนี่ยก็ออกจากราชการออกจากกรมนไปนานแล้วมันก็ใช่ตามที่ท่านว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กรมนควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขคนในองค์กรทำผิดไม่ว่าจะองค์กรใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะข้าราชการเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมจะทำงานแล้วก็จะมีผลออกมาอย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมเรียนนะกรมนเองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบ
1: ขณะที่เมื่อวานรองนายกฝ่ายกฎหมายซึ่งจริงๆท่านเพิ่งประกาศภารกิจลดกับ

0: ำลังพลภาครัฐเพราะเป็นภาระเรื่องเกิดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำท่านประกรณ์นินประพันธ์เพิ่งพูดอยู่เนี่ยว่างบประมาณมันจะมีปัญหาเป็นฝีที่กำลังสุกงอมเน่าแล้วเนี่ยคือรายจ่ายประจำเนี่ยเยอะเหลือเกินก็สอดรับกับที่นักข่าวจะสอบถามเพราะการเอาไปใช้งานที่กรมนเนี่ยมันใช้เงินเยอะเมื่อวานนี้คุณประกรณ์ตอบคำถามประเด็นที่มีผู้เสนอยุบกรมนซึ่งหมายถึงอาจารย์มนและคุณวีระธีรพัฒน์นักจัดรายการสื่อสารมวลชนเสนอให้ยุบ
1: ปยปค่ะ
0: ปยปปยปเนี่ยท่านผู้ชม
1: คณะกรรมการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
0: คุณประกรณ์บอกควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดก่อนแต่การยุบหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องทำตามกฎหมายไม่ใช่แค่ประกาศว่าจะยุบก็ทำได้ตามหลักกฎหมายเนี่ยยุบได
1: ้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนค่ะ
0: ว่าหน่วยงานเนี่ย
1: มีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไร
0: และต้องพิจารณาด้วยว่าถ้ายุบแล้วจะมีหน่วยงานไหนเข้ามารับภารกิจแทนต้องมีการแก้ไขกฎหมายการยุบหน่วยงานไม่ใช่เหมือนการพูดว่าจะเลิกก็เลิกก่อนจะหันมาบอกกับนักข่าวว่าเลิกกับแฟนเธอยังต้องมีเหตุผลเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อาจารย์มองว่าไง
1: ฮะ
2: ตามข้อกฎหมายสามารถทำได้ไหม
3: โอ้ยยุบเลิกหน่วยอะตามกฎหมายก็ทำได้แต่ควรยุบหรือไม่ยุบนั่นอีกเรื่องนึงเหตุผลในการยุบนั่นอีกเรื่องนึงนะต้องหาเหตุผลมาว่าเดิมไม่ดีไม่ดียังไงนะครับจะยุบเลิกจะมีอะไรมาใหม่มาแทนไหมไม่ใช่มันง่ายง่ายอะเวลาท่านจะบอกว่าเลิกก็เลิกเวลาคุณเลิกกับแฟนอะคุณกล้าพูดไหมล่ะคุณต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนใช่ไหม
2: ไม่ผมบ่อยจังเลยฮะ
0: แม่ท่านไปเปรียบเทียบคุณเลิกกับแฟนอะไรนะ
1: ยังต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนเลยใช่ไหมยังต้องมีเหตุผลประกอบเลย
0: เดี๋ยวจะส่งต่อในประเด็นที่ฮือฮาที่นอนสีชมพูนี่ไหมตกลงเขาเลิกกันหรือไม่เลิกแล้วที่นอนทำไมถึงไม่ซักบ้างจัดเวลา43นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchy Bio แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
5: สลากออมสินพิเศษฉลอง113ปีลุ้นเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งแบบบึ้มๆเตรียมลุ้นโค้งสุดท้ายแจกอีกรวม70ล้านบาทรับรางวัลแบบบึ้มๆไม่เสียภาษีซื้อเลยที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
8: ได้สิ
9: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
10: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
11: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
12: ใช่ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
13: ไปจังหวัดอะไร
12: ภูเก็ต
13: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
14: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมไปแต่งงานมาครับ
17: แต่งงาน
16: มาพอดีเลย
18: ตรี
16: สาสิ
19: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
2: คู่มั่นเก่ากันนี่เองผ่านไฟเก่า
14: ตรีจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
0: มีนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
1: ต้องบีบเต็มแปลง
16: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโอเค
9: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron

0: 7:46 เรื่องเล่าเช้านี้ไม่หรอกยังไม่ไปที่นอนสีชมพูเรากลับมาเรื่องสะพานที่ทศกัณฐ์เมื่อวานนี้ดูเดือดและร้อนแรงคือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมแสงสังคมสันติสุขอันนี้เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อครั้งที่รัฐบาลชุดก่อนสภาชุดก่อนโน้นเนี่ยมีการเสนอแล้วมันผ่านสภามาเรียบร้อยจริงๆคือกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองและมันไปเข้าวุฒิสภาแล้วผ่านวุฒิสภาออกมาโดยมีการแก้ไขการแก้ไขก็ส่งคืนมาให้สภาได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งถึงสภาผู้แทนถ้าสภาเห็นชอบตามการแก้ไขของวุฒิสภาเป็นอันผ่านเลยเข้าขั้นตอนกระบวนการเพื่อการประกาศใช้นิรโทษกรรมถ้าเกิดสภาไม่เห็นด้วยตั้งกรรมการร่วมระหว่างสวกับสสเพื่อพิจารณากันใหม่ประเด็นที่มีการแก้ไขกลับเข้ามาเนี่ยไอ้ที่เป็นบทบัญญัติชัดเจนก็คือประเด็นเกี่ยวกับมาตรา11ร่างของสภาผู้แทนราษฎรร่างนี้เนี่ยมีการแก้ไขในชั้นสภาในโค้งสุดท้ายหลักการของกฎหมายนิรโทษที่ผ่านสภาผู้แทนมาเนี่ยตั้งแต่ฉบับที่รับหลักการร่างของพรรคประชาชนซึ่งไม่ยกเว้นคดี112ไม่ให้ยกเว้นตกไปพอเข้าไปในวาระกรรมธิการก็ไม่สามารถจะบรรจุมาตราความผิดเกี่ยวกับ112คือจะไม่นิรโทษนั่นเองก็มาถึงในโค้งสุดท้ายก็มีการแก้ไขว่านอกจากบทบัญญัติที่จะไม่นิรโทษให้ซึ่งก็หมายถึง112คดีทุจริตและคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต3กฎหมายนี้ไม่นิรโทษ112ก็มีการเสนอผลักดันเข้าไปถ้าผมจะไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นกรรมาธิการของเพื่อไทยให้มีมาตรา11ว่าในกรณีอื่นๆที่สามารถนิรโทษได้เนี่ยถ้าเป็นยกตัวอย่างง่ายๆคือ112เนี่ยในกรณีผู้กระทำในขณะที่อายุยังไม่ถึง18ปีคือยังเป็นเยาวชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยุตินิรโทษข้อนี้แหละคือมาตรา11เมื่อวุฒิสภาเอาไปพิจารณาตัดทิ้งแปลความว่ามาตรา112เนี่ยต่อให้ผู้กระทำในขณะยังเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ก็ไม่นิรโทษให
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือที่เป็นตัวบทกับอีกตัวหนึ่งซึ่งเคยมีคำถามก่อนหน้าวุฒิสภาไปเพิ่มเอาหรือไปจัดไม่ใช่เพิ่มมีกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกหรือการได้มาซึ่งสวมีคนตั้งคำถามว่าจะเป็นการนิรโทษคดีหัวสวไหมนิรโทษคดีหัวสววุฒิสภาก็บอกว่ามันมีมาตั้งแต่สภาผู้แทนเพียงแต่มาจัดลำดับใหม่แต่คนก็ไม่คลายใจว่าถ้าบทบัญญัตินี้คือให้รวมถึงความผิดในพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการได้มาหรือการเลือกสวนั่นเองก็แปลว่ามันจะมีบทบัญญัตินี้ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าหมายถึงคดีหัวสวหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้การถกเถียงสาระสำคัญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา11ก็คือไม่นิรโทษให้เลยแม้กระทั่งผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีขณะกระทำผิดหรือขณะเกิดเหตุมาตรา112ก็ไล่เรียงกันท่านผู้ชมพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นพรรคที่ถูกจับจ้องมากที่สุดเพราะว่าในชั้นกรรมาธิการเป็นผู้เสนอเองนะแล้วกลายเป็นว่าเพื่อไทยตอนนี้มาเป็นรัฐบาลจะยกมืออย่างไรยกมืออย่างไรก็มีการอภิปรายกันคุณจาตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมฮะก็ไล่เรียงรายละเอียดเกี่ยวกับการนิรโทษในภาพใหญ่ไปเลยว่าประเด็นเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลานิรโทษเหตุการณ์ที่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองหรือเหตุจูงใจทางการเมืองเขาจะนิรโทษกันไปทั้งหมดนั่นแหละ
1: ก็คือนิรโทษ
0: ทุกฝ่าย
1: ทุกฝ่ายค่ะ
0: ทุกฝ่ายอย่างเหตุการณ์6ตุลาพูดเป็นภาษาปัจจุบัน

0: ณขณะนั้นก็รวมคดีมาตรา112ด้วยเมื่อนิรโทษแล้วก็เป็นสัญญาณต่อสังคมว่ารัฐไม่ต้องการประหัตประหารกระทำย่ำยีนักศึกษาประชาชนที่ถูกดำเนินคดีทั้งนี้ทั้งนั้นพ.ร.บ.การกระทำมันเป็นคอมมิวนิสต์ก็เคยนิรโทษมาแล้วซึ่งการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีกรณีของการบ่อนทำลายความมั่นคงสถาบันหลักของชาติก็นิรโทษมาแล้วไปฟังบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมฮะ
1: ร้ายแรงกว่า112อีกมากเขายังนิรโทษกันมาแล้วแต่ครั้งนี้มันส่งสัญญาณอะไรการแก้มาตรา111มาตรา11ไม่ใช่เกี่ยวกับการนิรโทษไม่ใช่การนิรโทษเป็นมาตรการพิเศษที่จะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเขาอิงกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนโดยให้ศาลพิจารณาว่าอาจจะไม่ต้องดำเนินคดีไม่ต้องมีการตัดสินคดีไม่ใช่การนิรโทษแต่ว่าไปสู่การฟื้นฟูบำบัดถ้าเขาก็ทำผิดการยกเว้นนี้เนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ทำไมยกเว้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับมาตรา112ในขณะที่เรานิรโทษมาตราความผิดการกระทำความผิดอย่างอื่นๆที่ร้ายแรงมีโทษร้ายแรงกว่าถึงจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตจำคุก20ปีร้ายแรงกว่า112แต่ทำไมยกเว้นและยกเว้นกับเยาวชนซึ่งเขาต้องการให้ไปมีมาตรการในทางฟื้นฟูบำบัดมันไม่มีหลักเกณฑ์การมองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็สามารถมองได้ว่านี่คือการเลือกปฏิบัติและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยดุลพินิจทางการเมืองก็คือมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองเฉพาะซึ่งอันนั้นจะเป็นสัญญาณที่ตรงกันข้ามกับที่ผมเคยพูดถึงการนิรโทษเมื่อ6ตุลาการนิรโทษในอดีตหลายๆครั้งที่เขาส่งสัญญาณว่าต้องการคลี่คลายความขัดแย้งแต่นี่เราแก้เพียงนิดนึงเนี่ยมีผลต่อคนไม่มากแต่มันส่งสัญญาณส่งสัญญาณในทางสับสนว่าสังคมเราสภาผู้แทนราษฎรเราสภาเราถ้าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วเราเห็นยังไงกับการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมถ้าโดยส่วนตัวผมก็ยังอยากให้มีการแก้ไขกลับไปเป็นเหมือนร่างของสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่าหลายท่านก็คิดเรื่องว่ากลัวเสียเวลายาวนานในทางปฏิบัติเป็นจริงส่งไปกรรมธิการร่วมก็จะเหมือนวุฒิสภาส่งกลับมาอีกก็ไม่มีแรงพอที่จะยืนยันร่างของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ผมก็เข้าใจแต่ผมก็ยังต้องยืนยันในฐานะที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆผ่านความขัดแย้งผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งในสังคมมาและได้เห็นความพยายามในการที่จะส่งสัญญาณในทางที่จะคลี่คลายความขัดแย้งซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่วุฒิสภาแก้ไขมาน
0: ี่ฮะคือมองในมุมนึงก็จะเป็นเหตุผลว่ามันจะกลายเป็นกรณีเป็นมาตรฐานเฉพาะคดี112ที่จะให้เยาวชนแม้จะอยากให้กลับไปเป็นร่างของสภาก็ตามทีอันนี้คุณจาตรนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็ชวนคิดนะครับสนับสนุนการนิรโทษเยาวชนถ้าอยากสร้างสังคมสันติสุขที่เป็นจริง
2: ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราต้องมาพูดกันก็คือว่าถ้าเราอยากสร้างความสันติสุขจริงๆกรณีที่มีเยาวชนที่กระทำความผิดไม่ได้รับการนิรโทษกรรมตัดสินใจที่จะขอเพื่อได้รับการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยเขาควรจะได้รับโอกาสนั้นไหมเราคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนคนเหล่านี้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จะมีความแน่นแฟ้นดีขึ้นจากกระบวนการนี้หรือไม่หรือเราคิดว่าการไปเขียนข้อยกเว้นอย่างวุฒิสภาก็คือดำเนินเขาดีกับเขาไปแล้วเนี่ยจะสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่านั่นคือประเด็นที่ผมคิดว่าผมเข้าใจครับเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายในเรื่องนี้ได้แต่มันไม่ใช่จะสรุปได้ว่าฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดฝ่ายหนึ่งจงรักภักดีฝ่ายหนึ่งไม่จงรักภักดีไม่ได้ครับผมคิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่จะเข้ามาช่องทางนี้

0: จะเป็นวิธีการที่ทำให้ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันลดลงและที่เพื่อนสมาชิกบางท่านไปอภิปรายว่าถ้าทำเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คนกระทำความผิดในวันข้างหน้าไม่เกี่ยวครับเพราะใครกระทำความผิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องรับโทษครับไม่ได้รับอานิสงส์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมหรือกระบวนการนี
1: ้ขณะที่พรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพันธุ์วัชรศิลป์อภิปรายยืนยันว่าประตูบานที่จะนิรโทษกรรมควรต้องเปิดกว้างกับคนทุกกลุ่ม
2: สิ่งที่พวกผมและพรรคประชาชนย้ำมาตลอดก็คือว่าหากเราต้องการสร้างประตูบานหนึ่งขึ้นมาเพื่อพยายามจะนำพาประชาชนทุกกลุ่มที่พัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตให้ก้าวไปสู่สังคมสันติสุขที่เราพยายามจะสร้างเรายืนยันว่าประตูบานนั้นต้องเป็นประตูที่เปิดกว้างกับคนทุกกลุ่มและปฏิบัติกับทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันแต่สิ่งที่สภาแห่งนี้กำลังจะทำครับคือกำลังจะบอกกับประชาชนบางกลุ่มว่าสังคมสันติสุขที่อยู่ข้างหลังประตูบานนี้ไม่ต้อนรับพวกเขาครับไม่อนุญาตให้เขาเดินผ่านประตูนี้ไปได้พอพวกเราพยายามเสนอว่าถ้างั้นไปสร้างประตูอีกบานหนึ่งได้ไหมที่อาจจะต้องเดินอ้อมไปอีกสักนิดผ่านไปได้ยากกว่ามีเงื่อนไขต้องพิสูจน์มากกว่าสภาแห่งนี้ก็ไม่ยอมพอพวกผมบอกว่าถ้างั้นขอให้ประตูอีกบานหนึ่งเป็นประตูขนาดเล็กเพียงพอแค่เฉพาะเด็กและเยาวชนให้เดินผ่านสภาแห่งนี้ก็ยังไม่ยอมจนมาถึงวันนี้ครับมันเสมือนกับว่าเสียงข้างมากของสภาในวันนี้กำลังจะเดินไปที่ประตูเล็กๆที่ยังแง้มเปิดไว้อยู่และปิดประตูสนิทใส่หน้าพวกเขาเพิ่มล็อกไปอีกหลายชั้นเพื่อจะบอกกับสังคมว่าสังคมสันติสุขที่อยู่หลังประตูบานนั้นไม่ต้อนรับพวกเขาผมทราบดีครับท่านประธานว่าวันนี้พวกผมเป็นเสียงข้างน้อยเสมือนก้อนหินก้อนเล็กๆครับที่คงไม่มีน้ำหนักพอที่จะค้ำให้ท่านปิดประตูไม่ได้แต่ในฐานะก้อนหินก้อนเล็กๆไม่กี่ก้อนครับถ้าการมีอยู่ของพวกเราจะทำให้ท่านปิดประตูได้ยากขึ้นพวกผมก็ต้องทำครับแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายเป็นข้อสังเกตนะครับว่ายิ่งท่านฝืนปิดประตูแรงเท่าไหร่ประตูบานนั้นแหละครับจะยิ่งพังเร็วขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเห็นพังทลายลงมาคือเป้าหมายที่ผมเคยเชื่อว่าสภาแห่งนี้มีร่วมกันในการสร้างสังคมสันติสุขที่พวกเรายืนยันครับว่าจะสร้างได้นั้นจะต้องเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมที่ไม่เลือกข้างไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่ม
1: นี่ฮะจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยมีความเข้มข้นจริงๆในแง่ของเนื้อหาอภิปรายโดยเฉพาะสอชอบพรรคประชาชนคุณพิธญามงคลสวัสดิ์สมุทรปราการก็มีความดุเดือดว่าวุฒิสภาไปตัดอายุต่ำกว่า18ปีขณะเกิดเหตุตัดโอกาสเยาวชนสร้างบาดแผลใหม่กับสังคมไทยเธอใช้ว่าอำมหิตเช่นดีหรือกรณีของทนายแจมก็มีการอภิปรายว่าเด็กไม่ได้ถูกล้างสมองขณะนี้เนี่ยมีการเปรียบเทียบว่ากำลังนิรโทษให้กับคดีก่อการร้ายปิดสนามบินอั้งยี่กบฏรัฐประหารบุกสถานราชการ112แค่ชมรมอ่านแถลงการใส่ชุดไทยไม่ได้รับการนิรโทษเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่สมาชิกมดสันหลับรับส่วนลด 50% ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อและส่วนลดเพิ่ม 10% รีบไปช็อปเพราะว้าว25 มิถุนายนถึง22 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่า100 ร้านค้าและความอร่อยมากกว่า1,000 เมนู24 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
4: ครบแน่นอน
5: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
6: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขา2 คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
7: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
8: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนินจันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
3: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หอม
11: อะไร
10: ผัวอยาก
11: ขั้ว
12: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
13: สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์ทิ้งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
14: แปดเวกา3 นาทีอาจต่อเนื่องไปสักหน่อยนะครับก่อนที่ในที่สุดสภาผู้แทนจะเห็นชอบตามที่สว.แก้ไขไปฟังเสียงคุณพธิดามงคลสวัสดิ์สมุทรการพรรคประชาชนซึ่งก็มีความโดดเดือด
15: แต่สิ่งที่สว.แก้ไขกลับมาค่ะเป็นการตัดหัวใจของมาตรานี้ทิ้งไปทั้งหมดท่านประธานดูถ้อยคำที่สว.เพิ่มเข้ามาในวรรคที่2ค่ะความในวรรค1ไม่ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดิฉันไม่เข้าใจค่ะท่านประธานเหตุใดสว.จึงมองว่าการปิดกั้นช่องทางฟื้นฟูเด็กจะนำไปสู่การสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้ท่านกังวลอะไรกับการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใช้เครื่องมือที่กฎหมายมีอยู่แล้วในการไปบำบัดฟื้นฟูเด็กแล้วการที่ท่านไปเขียนล็อกเพิ่มแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อกลไกกระบวนการปกติของเด็กและเยาวชนด้วยถ้ามันถูกตีความว่าไปขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมายหลักเดิมที่มีอยู่แล้วข้อแก้ไขของสว.จึงน่าผิดหวังอย่างยิ่งโหดร้ายเกินกว่าที่สังคมควรปฏิบัติต่อเด็กแม้ช่องทางเล็กๆที่พอจะเป็นไปได้สว.ก็ไม่ยอมดิฉันอยู่ในห้องประชุมกรรมธิการค่ะทุกครั้งที่มีการถกเถียงเรื่องเด็กและเยาวชนดิฉันยืนยันได้แม้ว่ากรรมธิการจะเห็นต่างกันอย่างมากในเรื่องของคดีอาญามาตรา112แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันก็คือเด็กไม่ควรต้องแบกรับความขัดแย้งทางการเมืองของผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ดิฉันมีความกังวลในวันนี้ก็คือท่าทีของเพื่อนสมาชิกหลายๆพรรคที่แสดงจุดยืนออกมาว่าจะโหวตเห็นชอบกับการแก้ไขของสว.เหมือนว่าท่านกำลังจะปล่อยอดีตแต่ขังอนาคตของคนรุ่นต่อไปเอาไว้ค่ะ1บรรทัดที่สว.เพิ่มเข้ามาอาจหมายถึงการตัดโอกาสครั้งสุดท้ายของเด็ก1คนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองของผู้ใหญ่แล้วรัฐสภาเรากำลังผลักให้เด็กและเยาวชนเป็นคนจ่ายหนี้ดอกเบี้ยที่ผู้ใหญ่เป็นคนก่อซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีกับการสร้างเสริมสังคมสันติสุขแน่ๆค่ะ

0: และถ้าท่านถามว่าดิฉันเห็นชอบกับการแก้ไขของสว.หรือไม่ดิฉันมีเพียงคำตอบเดียวว่าไม่เพราะถ้ามาตรานี้ได้รับการเห็นชอบมันหมายความว่ารัฐสภากำลังสร้างประวัติศาสตร์บาดแผลใหม่ให้กับสังคมไทยรวมถึงซ้ำเติมปัญหาความขัดแย้งให้อย่างลากฝังลึกลงไปมากกว่าเดิมดิฉันขอถามท่านประธานตรงๆนะคะหากเราต้องการความปรองดองจริงๆในแบบที่เราสามารถผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนที่ปิดสนามบินสร้างหายนะให้กับระบบเศรษฐกิจประเทศให้กับคนที่ปิดคูหาการเลือกตั้งทำลายกระบวนการประชาธิปไตยให้กับคนที่เปิดทางให้มีการก่อรัฐประหารไม่ต้องรับความผิดใดๆเลยได้แต่ทำไมแสงสว่างเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นของเยาวชนที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมด้วยซ้ำเพื่อให้พวกเขาได้รับการบำบัดฟื้นฟูเรากลับปิดประตูใส่หน้าพวกเขาคะแล้วสว.ก็ลงกลอนประตูซ้ำเข้าไปอีกทีนี่มันเอามาหิดสิ้นดี
1: คือประเด็นก็คือ112ยังไงก็ไม่รวมอยู่แล้วมาตรา11เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับที่สภาผู้แทนเนี่ยเห็นว่าให้มีมาตรา11
2: ค่ะ
1: กรณีถ้าผู้กระทำผิด112เนี่ยกระทำในขณะอายุยังไม่ถึง18ปีให้เข้ากระบวนการมาตรา11ซึ่งก็หมายถึงศาลมีอำนาจที่จะรับฟังและสามารถจะยุติคดีก็เลยเป็นประเด็นขณะที่คุณสัจจินันท์ธรรมนิธินันท์ สส.กทม.พรรคประชาชนก็ดูเดือดคล้ายคลึงกันนี่แหละ
2: คำว่าเด็กถูกล้างสมองที่หลายท่านอภิปรายกันพูดซ้ำๆกันเป็นแผ่นเสียงตกร่องหลายๆคนสมัยนี้มี AI ค่ะมีอินเทอร์เน็ตเด็กไม่ได้ถูกล้างสมองง่ายๆค่ะแต่รุ่นเก่าๆรุ่นเราต่างหากที่ถูกเลือกข้อมูลจากผู้มีอำนาจเอามาใส่ในสมองผ่านตำราประวัติศาสตร์ไทยที่แก้แล้วแก้อีกท่านอัครเดชและหมอวรงค์บอกว่าคดีมาตรา112มีไม่ถึง10คดีค่ะท่านลองใช้ ChatGPT กดดูก็ได้ว่าเยาวชนโดน112กี่คนอย่างน้อย18คนรวม21คดีถ้าอัปเดตจริงๆณปัจจุบันในเว็บศูนย์ทนายความนั่นคือ20คน24คดีค่ะท่านมณพรค่ะขอบคุณมากๆที่เอาตัวเลขของผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมในสมัยต่างๆยกตัวอย่างคดีมาทั้งคดีก่อการร้ายปิดสนามบินอ้างยี่กบฏครอบครองอาวุธซ่องโจรบุกรุกสถานที่ราชการในขณะที่คดีมาตรา112คือการทำโพสต์ Facebook กดไลค์รีทวีตแปลข่าวอ่านแถลงการใส่ชุดไทยใส่เสื้อครอปท็อปหรืออีกมาตรานึงที่เราหลงลืมไปคือมาตรา110ที่ชื่อมาตราดูร้ายแรงมากๆแต่พฤติการในคดีคืออะไรคือการชุมนุมปกตินี่แหละค่ะแล้วไม่รู้ว่ามีขบวนเสด็จขับรถผ่านมาแล้วมีการชู3นิ้วนั่นคือพฤติการในคดีมาตรา110ที่พวกท่านบอกว่ามันร้ายแรงมากให้อภัยไม่ได้การที่เราจ้องจะไปจับผิดที่เลขมาตราหลงไปกับบัญชีแนบท้ายทำให้เลนตาของพวกเรามัวไปหมดค่ะการเมืองในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการประโยคนี้ออกมาจากปากของลูกชายคนที่ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ผ่านคำสั่งที่66/23ค่ะและใช่ค่ะไม่มีเยาวชนคนไหนในเรือนจำตอนนี้ที่ติดคุกในคดีมาตรา112ค่ะแต่ในคดีอื่นๆในบัญชีแนบท้ายก็ไม่มีใครอยู่ในเรือนจำสักคนนี่คะเพราะการนิรโทษกรรมที่เราต้องการคือเราต้องการได้ใช้ชีวิตปกติเอาชีวิตปกติกลับคืนมากลับไปทำงานกลับไปเรียนหนังสือแต่กับคดีมาตรา112หรือ110ด้วยไม่มีใครสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้หลายคนแค่เอาลมหายใจกลับมายังไม่ได้เลยค่ะเอาร่างกลับมายังไม่ได้เลยค่ะเราต้องเอาความจริงมาพูดกันค่ะว่ามาตรา11ที่พางพรรคเพื่อไทยบรรจงเขียนเพิ่มลงไปเนี่ยมันถูกลบความหมายไปทั้งหมดด้วยการเพิ่มวรรค2ของสว.ค่ะทางพรรคเพื่อใจไม่เอะใจพรรคเพื่อไทยไม่ได้เอะใจไม่ได้ติดใจแอดิฉันงงค่ะในเมื่อในห้องกรรมการพวกท่านเสนอมาว่าจะเปิดช่องมาตรา11เลี่ยงบาลีไม่ใช้คำว่านิรโทษกรรมทุกท่านลองเปิดมาตรา11พร้อมกันดูค่ะตรงไหนมีคำว่านิรโทษกรรมคะไม่มีนั่นหมายความว่าเป็นบาที่ต่ำที่สุดแล้วค่ะนั่นคือการเลี่ยงไปใช้มาตรการศาลเยาวชนมาตรา112มาถูกล็อกอีกด้วยวรรค2ถูกปิดประตูปิดหูปิดปากมัดมือมัดเท้าแล้วก็มาปลอบประโลมด้วยคำว่าการเมืองในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการหลายท่านบอกว่าถ้านิรโทษกรรมคดีมาตรา112เดี๋ยวก็กลับมาทำอีกท่านไม่เห็นตั้งคำถามว่าจะกลับมาทำอีกกับคดีอื่นๆเลยค่ะแต่เขาต้องมาถูกกีดกัน

0: ออกจากกระบวนการนี้ที่พวกท่านประสานเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันดิฉันตีเก๊ทั้งหมดค่ะดิฉันไม่ขอเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะแต่เป็นการนิรโทษกรรมแบบเลือกปฏิบัติและอำมหิต
1: ขณะที่ผูกพาดพิงคือคุณธงธรรมวิเชียรชัยบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก่อนหน้าที่อภิปรายคือเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเสนอมาตรา11
2: ค่ะ
1: พูดกันตรงๆก็ได้ถูกตั้งคำถามคนธงธรรมวิเชียรชัยเนี่ยเป็นลูกชายคุณภูมิธรรมคนภูมิธรรมเนี่ยเคยได้ประโยชน์จากกรณี66/23ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการบั่นทอนสถาบันหลักของชาติด้วยก็ประหนึ่ง112ที่คุณอัชชินันท์พูดถึงคนธงธรรมอภิปรายว่าเข้าใจความผิดหวังที่สว.แก้ไขไม่ให้เด็กอายุ18ได้รับการนิรโทษคดี12แต่การเมืองในโลกของความเป็นจริง
2: ไม่มีกฎหมายใดที่ทุกฝ่ายได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ
1: ถ้าต้องตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเนี่ย
2: ต้องรอคอยไปอย่างน้อย1ปี
1: แต
2: ่ประชาชนหลายพันคนไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
1: จึงจำเป็นจะต้องเลือกให้ประเทศเดินหน้าทันทีหรือทุกอย่างให้หยุดรอและไม่มีหลักประกันจักรภพเพ็ญแขคนจักรภพซึ่งเพิ่งเป็นส.ส.ใหม่เลยอันนี้มาจากคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเนี่ยลาออกเป็นรัฐมนตรีศึกษาคุณจักรภพกับอภิปรายในฐานะคนที่ต่อสู้มาเจ้าตัวบอกว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นคงมองว่าไม่ได้ดั่งใจตนทุกอย่างหรอกเราไม่สามารถพาทุกคนแม้แต่ต้องสร้างเรือเพื่อพาทุกคนไปให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วถึงค่อยย้อนกลับมารับคนที่เหลือก็อาจจะหมายถึง112
3: ในฐานะที่ผ่านชีวิตของการต่อสู้มาพอสมควรไม่มากไม่น้อยไปกว่าวีรชนท่านอื่นเพราะเวลาผมมองร่างพระราชบัญญัตินี้ผมไม่ได้มองในฐานะกฎหมายที่มีความสมบูรณ์สูงสุดนะครับมันมีแต่จุดเริ่มต้นให้เราได้หยุดคิดพิจารณาว่าเราจะห้ามเลือดประเทศได้อย่างไรถ้าหากผมเลือกได้ตามใจผมก็อยากได้ฉบับก่อนที่วุฒิสภาจะขอแก้ไขแต่ถ้าหากผมมองอย่างคนที่ผ่านวิบากกรรมทางการเมืองของตนเองและของผู้อื่นมารวมกันผมคิดว่าเราต้องมีจุดเริ่มต้นอย่างไม่ต้องรั้งรออีกต่อไปการนิรโทษกรรมหรือที่เรียกกันตามภาษาบ้านว่าล้างความผิดให้มันสะเทือนใจกันบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ทำโดยระบอบทหารที่ยึดอำนาจมานะครับในวงจรอุบาทที่เราเรียกกันแต่ในครั้งนี้จะเป็นการเสนอกฎหมายโดยรัฐสภาและรัฐบาลที่เป็นพลเรือนในยามที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่เราอยู่ในโครงสร้างนั้นเราอยู่ในจารีตนั้นในปัจจุบันเรายังยั้งไว้ไม่นำมาคิดเลยครับเมื่อนำมาคิดว่าทั้งสองสภาร่วมมือกันจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องสังวรไว้เช่นเดียวกันว่ามันมีความก้าวหน้าในภาพรวมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามใจในทุกสิ่งที่เราต้องการผมไม่ได้ตามได้อย่างใดที่ผมต้องการเลยแต่ผมพอใจที่เห็นประเทศชาติเรียนรู้บทเรียนและสามารถจะนำบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างจุดเริ่มต้นได้ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับน
1: ี้อย่างที่เห็นคือเพื่อไทยก็จะถูกจับจ้องเพราะเป็นผู้เสนอบทบัญญัติมาตรานี้เองขณะที่ของภูมิใจไทยจริงๆมันก็ไปทางนึงอยู่แล้วคนที่ก่อนจำนงตัวแทนภูมิใจไทยบัญชีรายชื่อระบุมาตรา112เนี่ยมันผ่านยากเพราะมันขัดกับหลักการที่บอกว่าจะปลองดองลดความขัดแย้งเกรงว่าคนจะไปบอกเยาวชนให้เดินไปมุมนี้ยืนยันว่าคดี112เป็นเรื่องความมั่นคงและมีปัญหาแค่เยาวชนไม่กี่คนถ้าจะไปทำเนี่ยจะเกิดขึ้นความเห็นประชาชนโจทย์ใหญ่ที่เห็นอีกข้างแล้วพอตรงนี้ไม่ผ่านจะไปมัดคนอีก 6,000 คนไปด้วยที่จะได้นิรโทษเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมของพรรคภูมิใจไทยผลการลงมติก็เป็นว่าชัดเจนว่าเพื่อไทยก็ไปยกเห็นด้วยกับการแก้ไขของสว.ด้วยเนี่ย
2: ประที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพรบ.ฉบับนี้เนี่ยด้วยคะแนน306เสียงนะคะไม่เห็นด้วย141งดออกเสียง2ค่ะ
1: ไม่เห็นด้วยก็คงจะเป็นพรรคประชาชนอยู่แล้วที่เกินมาอีกประมาณ20เสียงไม่แน่ใจว่าพรรคไหนนี่คือนิรโทษกรรมซึ่งเป็นนั้นว่าจากนี้กลุ่มก้อนที่ได้รับนิรโทษจำนวนประมาณ 6,000 คนก็จะได้รับการนิรโทษ8:15 นเรื่องเล่าเช้านี้ ประเด็นเกี่ยว

กับหัวสวก็ยืนยันในที่ประชุมการบรรดาสภาเมื่อวานโดยคุณนิกรว่าไม่มีขณะที่คุณวิสิทธิ์ก็ยังติดใจว่าอาจจะตีความได้ขอตั้งกรรมธิการแต่สุดท้ายก็ผ่านเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในประเด็นอื่นคู่เดียวครับ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เจาะใจอยากจะชวนท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับสิ่งที่มีอานุภาพมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในการกำหนดตัวเราว่าเราจะมีความสุขมีความทุกข์มีอะไรอย่างไรนั่นก็คือจิตใจของเรานั่นเองผ่านมุมมองการทำงานของนักจิตวิทยาที่ทำงานช่วยเหลือผู้คนมากว่า20ปีแล้วก็ปัจจุบันกลายเป็นนักจิตวิทยาคลินิกเด็กและวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ซึ่งสิ่งนึงที่เธอได้บอกกับเราก็คือว่าความเป็นไปของผู้คนทุกคนในสังคมในที่เราเห็นที่เป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยล้วนมีพื้นฐานรากฐานมาจากสิ่งแวดล้อมการดูแลการเลี้ยงดูสิ่งที่เขาจะต้องเจอต้องเผชิญในวัยเด็กแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะทำการปรับแก้หรือดูแลอะไรก็ตามแต่ต้องดูทั้งอดีตปัจจุบันเพื่อจะได้เห็นอนาคตอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้รายการจอดใจขอต้อนรับอาจารย์เกลอลิสารัญญเสวะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมพูดมีอะไรผิดไหมครับ
2: ไม่มีผิดเลยค่ะถูกต้องค่ะ
1: มันเหมือนกับอ๋อตกลงเราจะคุยเรื่องทำไมคุณดูเป็นอย่างนี้ต้องคุยไปตั้งแต่คุณเด็กตอนเด็กคุณดูไปเจออะไรมา
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะได้รู้ว่าในอนาคตคุณดูจะเป็นอย่างไรต่อ
2: มันทำนายได
1: ้อ๋อทำนายได้ด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะปกติแล้วมนุษย์มีที่มาและมีที่ไป
1: ครับ
2: ที่มาของเราทำให้เกิดรูปแบบแล้วเราก็จะใช้รูปแบบเดิ
1: ม
2: ๆเพราะว่าถ้ารูปแบบนั้นได้ผลที่ดีเราจะจำไว้แล้วเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดครั้งหน้าคล้ายๆแบบนี้ฉันก็จะใช้วิธีการเดิมเพราะฉะนั้นก็ทำนายได้เลยว่าถ้าเจอเรื่องคล้ายๆกันมนุษย์คนน
1: ั้
2: นก็จะทำแบบเดิมมันสามารถทำนายได้เลยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะดูเรื่องราวที่ท่านไปเจอมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเราว่าแล้วเราเจออะไรมาแบบคล้ายๆอย่างนี
2: ้หร
1: ือเปล่าทำความเข้าใจกันก่อนจิตวิทยากับจิตวิทยาคลินิกมันมีอธิบายอะไรยังไง
2: ปกติจิตวิทยาคือการเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย
1: ์
2: แต่ส่วนของจิตวิทยาคลินิกมันมีคำว่าคลินิกขึ้นมาคลินิกคือผู้ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยด้วยการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและก็รักษาด้วยการไม่ใช้ยาค่ะมันแตกต่างกันตรงนี้แล้วเราคนที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกจะมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนคุณหมอที่สามารถรักษาคนได้

0: ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ทั้งจิตแพทย์ทั้งนักจิตวิทยาเรียนจิตวิทยาเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างกันยังไงครับ
0: อ๋อจิตแพทย์เรียนเรื่องโรคซึ่งเรียนเรื่องโรคเหมือนกันแต่จิตแพทย์เน้นเรื่องการใช้ยาแต่นักจิตวิทยาคลินิกรักษาด้วยการไม่ใช้ยาแต่ว่าปกติเราทำงานกันเป็นทีมถ้าถามว่าจิตแพทย์สามารถทำการบำบัดหรือจิตบำบัดได้ไหมทำได้แต่เนื่องจากปริมาณของคนไข้มันเยอะ
1: ครับ
0: มันเลยทำให้จิตแพทย์ค่อนข้างมีเวลาน้อยกับคนไข้ถ้าจะต้องมานั่งคุยกับคนไข้ชั่วโมงหนึ่งก็เสียเวลาเพราะต้องไปจ่ายยาอีกซักประวัติอีกวินิจฉัยโรคอีกนั่นจึงเกิดนักจิตวิทยาคลินิกขึ้นมาเพื่อทำงานเป็นทีมร่วมคุณหมอจ่ายยาเสร็จเช็คเสร็จตรวจประวัติเสร็จก็ส่งมาให้นักจิตวิทยาคลินิกทำการบำบัดรักษาต่อค่ะ
1: แปลว่าในปัจจุบันนี้สมมติใครป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือแบบนี
0: ้อา
1: จจะได้เจอทั้งจิตแพทย
0: ์
1: เจอทั้งนักจิตวิทยาคลินิก
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะได้แก้ไขด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: อาจจะแก้ไขด้วยการกินยาฉีดยา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนี่คือกลไกที่มันเกิดขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจารย์ไปชอบแบบไหนยังไงถึงจะเรียนเรื่องนี้เรียนสิ่งนี้มันอยู่ในคณะอะไร
0: วิทยาศาสตร์ค่ะตัวเองจบที่มหิดลค่
1: ะ
0: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถ้าถามว่าตั้งต้นคืออะไรคือเราสงสัยอะพี่ดูเกิดมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความทุกข
1: ์
0: สงสัยในความทุกข์สงสัยในความเศร้าสงสัยในเรื่องของความหมายชีวิตสงสัยในมนุษย์ว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ที่เราเจอแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยพ่อเราเป็นแบบนึงแม่เราเป็นแบบนึงคนในสังคมมันเป็นแบบนึงทำไมเวลาที่เราเจอคุณครูเป็นคนแบบนี
1: ้
0: เราก็เริ่มสงสัยมนุษย์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากตามหาความหมายของการเกิดมาเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะเข้าใจมนุษย์แล้วก็การเกิดมาเราก็น่าจะต้องทําความเข้าใจตัวเองด้วยก็เลยอยากเข้าใจตัวเอง
1: คณะนี้กลายเป็นเรื่องเดียวกับศาสนา
0: ใช่ค่ะ
1: กลายเป็นเรื่องเดียวกับปรัชญาวรรณกรรมอะไรหลายๆอย่างที่มนุษย์พยายามจะหาความหมายของชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: หาคําอธิบายของความสุขและความทุกข
0: ์ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: มันคือการทําความเข้าใจตัวเองทําความเข้าใจคนอื่นและอยู่บนความแตกต่างให้ได
1: ้อืม
0: อยู่ให้ได้ด้วยความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะทุกข์น้อยลงถูกไหมค
1: ะ
0: สมมติว่าเราไม่เข้าใจหรือรู้จักใครอีกคนนึงแล้วเราออกไปเผชิญหน้ากันมันก็จะมีแต่คำถามว่าทำไมเขาทำแบบนี้กับเราทำไมเขาใจร้ายจังทำไมเขาไม่รับฟังเราทำไมเขาถึงลงโทษเราทำไมเขาถึงตัดสินเรามันมีแต่คำถามอ่ะแต่พอเราเข้าใจมนุษย์อ่ะมันจะทำให้เราตอบคำถามได้ด้วยตัวเราไม่ต้องไปตั้งคำถามกับเขาหรือไม่ต้องรู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายแต่เราสามารถอยู่บนโลกนี้ด้วยความเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจเราก็จะมีอารมณ์กับสิ่งนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยความเข้าใจที่เรามี
1: เหมือนพวกเพียวอาร์ตอ่ะเขาไม่ได้เรียนวิชาชีพไปเพื่อทำมาหากินแต่โตขึ้นมาแล้วเรียนเพื่อเข้าใจสิ่งที่ฉันเกิดมา
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากคนเรียนเยอะไหมครับ
0: คนเรียนค่อนข้างน้อยเนื่องจากที่ในการรับค่อนข้างน้อยคะแนนสูงมากเลยนะ
1: คะแนนสูงด้วยรับน้อยด้วยคนเรียนน้อยด้วย
0: เพราะว่าการจบมันยาก
1: ไม่แล้วผมนึกว่างานก็อาจจะนึกไม่ออกด้วยคนธรรมดานึกไม่ออกว่าเขาทำงานยังไงนะ
0: ผมเมื่อก่อนค่อนข้างเป็นอาชีพที่ถูกเก็บไว้ในโรงพยาบาลนะคะแล้วตัวเองมาทำงานแล้วก็
1: ไม่มีใครบอกว่าพี่ดูเมื่อเช้าไปไหนมาไปคุยกับนักจิตวิทยา
0: ค่ะ
1: เอาพี่บ้าไปแล้วเหรออะไรเง
0: ี้
1: ย
0: สมัยก่อนถูกมอง
1: สมัยก่อนสมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อนถูกมองอย่างนั้นแต่พอตัวเองออกมาทำงานเอกชน 50% คือคนที่มีภาวะป่วยอีก 50% เป็นคนปกติในปีแรกที่ทํางานพี่ดุเชื่อมั้ยปรากฏการณ์มันแปลกมากปีแรกคือ50ป่วย50ปกติปีที่2 60ปกติ40ป่วยปีต่อไป80ปกติ20คือป่วยหลังจากนั้น 100% คือปกติที่เข้ามาเจอกันคนปกติที่เพียงแต่รู้สึกว่าไม่มีความสุขคนปกติที่เพียงแต่รู้สึกว่าไม่รู้จะมันว่างเปล่าอ่ะมันรู้สึกไม่มีเป้าหมายมันรู้สึกไม่มีแพชชั่นมันรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่คำถามมันมีภาวะเบิร์นเอาท์มันมีภาวะเขาเรียกว่ามิดไลฟ์คริสิสแล้วก็ต้องการคำตอบก็เดินเข้ามา
1: ผมเดานะผมเดาว่ามันไม่ได้ต่างกันที่ว่ามีคนป่วยเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรอกคำนิยามว่าป่วยอะแต่ก่อนไม่ค่อยยอมรับจะเป็นหนักหนาจะเป็นน้อยเป็นมากไม่เอาฉันไม่ป่วยไม่หนักหนาจริงไม่ยอมไปแต่เดี๋ยวนี้มันรู้แล้วว่าอ๋อไปแล้วมันดีขึ้นมันแก้ไขได้นี่หว่าเราจะทนไปเพื่ออะไรอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: แล้วถ้าเราคุย
1: ค่านิยมมันถูกต้องขึ้นไง
0: ถูกต้องขึ้นแล้วก็เมื่อเราคุยอ่ะหลังจากที่เราคุยแล้วทำงานมาเยอะมากแล้วเราก็เจอเลยว่าเฮ้ยเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้เริ่มขึ้นตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้แต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเด็กเรารับรู้เรียนรู้และหล่อหลอมมาเป็นตัวเราแล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมๆในการจัดการกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและความ

0: ทุกข์มันก็เข้ามาจริงๆมนุษย์เรามีปัญหาไม่กี่เรื่องนะคะพี่ดู
1: มีจริงอ่ะ
0: จริงมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเลยความทุกข์อ่ะคือสิ่งนั้นไม่ได้เป็นในแบบที่เราอยากให้มันเป็น
1: ไม่ได้ดั่งใจ
0: ไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นมันถึงเรียกว่าความทุกข์ไงแต่มันก็เป็นในรูปแบบของการงานการเงินชีวิตคู่ความสัมพันธ
1: ์
0: สิ่งแวดล้อมข้างนอกเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นมันเลยเกิดความทุกข์เกิดขึ้นและเรื่องทั้งหมดนี้เวลาเราอยู่ในห้องบำบัดเรารู้เลยว่าโอ้มันมีรูปแบบของการเรียนรู้แล้วมันมีตัวตนของบุคคลนั้นซึ่งตัวตนของบุคคลนั้นอ่ะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็สร้างให้เขาเป็นคนแบบนั้นมีทัศนคติแบบนั้นมีความเชื่อแบบนั้นแล้วค่อยๆเอาทัศนคติแบบนั้นมาใช้ในวัยที่เขาห่างไกลจากพ่อแม่เช่นเขาไปโรงเรียนเขาไปเรียนหนังสือชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยก็หล่อหลอมบุคคลนั้นและบุคคลนั้นก็ยังจะใช้เครื่องมือแบบเดิมในการเผชิญหน้ากับปัญหาอยู
1: ่
0: นี่หลายครั้งมากเลยไอ้เครื่องมือแบบเดิมมันไม่เวิร์กแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมีวิธีใหม่เราก็เลยวนอยู่ด้วยวิธีกระบวนการเดิมแล้วเราก็โทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองว่าโลกมันไม่แฟร์โลกมันไม่ยุติธรรมคนอื่นไม่โอเคเลยแล้วถามว่ามันมีคนที่โทษตัวเองไหมก็มีคนที่โทษตัวเองเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะของความไม่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกตัวเองดีไม่พอแล้วก็โทษว่าการไม่โอเคนั้นอ่ะมันเกิดมาจากเขาต้นเหตุมันเกิดมาจากเขาไม่เก่งพอไม่ดีพอยังพยายามไม่มากพอในชีวิตแล้วก็เลยทําให้เกิดวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นซึ่งมันมีคนอยู่2แบบที่ทําให้อัพเซตกับเรื่องนี้รู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี
1: ้แปลว่าการเป็นทั้ง2แบบไม่ถูกต้องหมายถึงว่าจะทําให้เกิดความทุกข์ทั้งเป็นแบบโทษแต่คนอื่นฉันไม่เคยผิดเลยก็ไม่รอดก
0: ็
1: เป็นทุกข
0: ์
1: โทษแต่ตัวเองว่าทุกเรื่องในโลกมีอะไรขึ้นมาเราผิดอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข
0: ์พี่ตู่เคยได้ยินคําว่านาร์ซิสซิสมั้ยคนหลงตัวเองคนหลงรักตัวเองหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยคนหลงรักตัวเองมันต้องไม่ทุกข์สิเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองดีถูกไหมแต่คนเหล่านี้มักจะเป็น depression ซึมเศร้าเพราะข้างในอ่ะยังไงก็แล้วแต่เขาก็รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่โอเค
1: แต่เขาพยายามจะบอกตัวเองว่าเราคือดีที่สุดประเสริฐที่สุด
0: ใช่และ
1: ซึ่งจะเจอความผิดหวังแน่ๆ
0: เพราะว่าแบบนี้ถามว่าบุคลิกภาพต่างๆที่มันมีความผิดปกติในมนุษย์อะค่ะที่มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ส่งเสริมให้สุขภาพจิตมันดีอะมันหล่อหลอมตั้งแต่วัยเด็กนะคะในวัยเด็กเนี่ยมันยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะแต่วัยผู้ใหญ่มันแข็งตัวละเราใช้สมองเหมือนเดิมเราใช้รูปแบบเดิมเราใช้อารมณ์เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: แถวๆ25มันจะเริ่มเซตเทิลแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนมันจึงยาก
1: แต่ว่าถ้ากลุ่มนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะช่วยเหลือผู้คนอย่างผม1ถึง25ดูแลรักษาช่วยเหลือแบบนึงเลย25ไปต้องอีกแบบนึง
0: ปกติเราสโคปไว้ว่าเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มมีการทำงานของสมองและการรับรู้ไม่เหมือนกันมันเลยทำให้การทำงานมันจะต้องละเอียดตามช่วงอายุค่ะพี่ดุคิดว่ากลุ่มไหนยากสุด
1: ผมเดาว่ากลุ่มอิทธิฤทธิ์เยอะสุดจะต้องไม่ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นมันยังไม่มีขีดความสามารถในการทำลายล้างเท่าคนเริ่มเป็นหัวหน้าคนอื่นผมว่าเลย25ไป
0: เมื่อก่อนนี้คนที่ทำงานยากที่สุดคือกลุ่มวัยรุ่นเพราะเขาอะเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวผู้ใหญ
1: ่
0: มันยังไม่ settle เหมือนวุ้นเจลลี
1: ่
0: แล้วก็วัยผู้สูงอายุที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนแปลงยากแต่เชื่อไหมคะปรากฏการณ์หลังจากโซเชียลมีเดียเข้ามาทำงานกับมนุษย์อ่ะกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดและทรงอำนาจมากที่สุดคือผู้ใหญ
1: ่ใช่เห็นด้วย
0: จิตใจเราอ่ะเหมือนว่าบอบบางมากขึ้นเปราะบางมากขึ้นทุกคนเปราะบางมากขึ้นไม่ว่าพฤติกรรมมันจะออกมาก้าวร้าวก็ตามเราเห็นบางคนดูสตรองมากเลยแต่ถามว่าทำไมเขาถึงสตรองทำไมเขาถึงก้าวร้าวเพราะใจเขาเปราะบางเซนซิทีฟเวลาเขาเจอคอมเมนต์เวลาเขาเจออะไรก็ตามเขามีไฟติ้งโหมดเขาจะต่อสู้โดยไม่รับฟังเขาจะแอคชั่นเหมือนประหนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาทั้งที่เขายังไม่ได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าทุกคนจิตใจเปราะบางมากขึ้นหลังจากเราใช้โซเชียลมีเดียมาเป็นเวลานานและสังเกตกลุ่มนี้ไหมคะมีอำนาจสูงมากการมียศการมีศักดิ์การมีอำนาจนั่นแหละยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่และเซว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ถูกไหมคะแล้วเวลาเขามาแสดงความก้าวร้าวบางอย่างทำให้กลุ่มบางกลุ่มก็เชื่อเขาเพราะเขามี definition ในยศของเขาใน หน้าที่การงาน
2: เขาเป็นใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้ว
1: เลยน่าเชื่อถือกว่าปกติ
0: น่ากลัวไหมคะ
2: น่ากลัว
0: น่ากลัวมากวันนี้สังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปเยอะมากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามันมีดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วเราทุกคนอ่ะพร้อมที่จะเข้าไปมุงไม่พอถ้าเป็นสมัยก่อนเรามุงแต่เราไม่ยุ่งนะเด
1: ี๋
0: ยวนี้ทุกคนอ่ะจะต้องแสดงอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเลยอาจจะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์โดยยังไม่ได้เสพคอนเทนต์แบบคิดเลยอ่ะยังไม่ใช้วิจารณญาณในการชั่งน้ำหนักว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: อ
0: ะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีความน่ากลัวคือสังคมกำลังขับเคลื่อนด้วยคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเยอะขึ้นในอนาคตกลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่เยอะขึ้นแล้วสังเกตไหมคะในการใช้ชีวิตปกติเราตอนนี้คนหัวร้อนขึ้นตอนนี้ตัวเองก็ขับรถด้วยความหวาดกลัวเพราะรู้สึกว่าโอ้โหจิตใจมนุษย์มันน่ากลัวมากเลยอ่ะ
1: อย่างนี้กลุ่มคุณหมอหรือนักจิตวิทยาที่เฝ้ามองโซเชียลมีเดียผมเดาว่าไม่ว่าอาชีพไหนท่านก็ต้องได้เห็นบ้างแหละว่าโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างท่านอาจจะใช้น้อยกว่าคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องเจอแหละ
0: ค่ะ
1: มองด้วยความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรกับมันหรือเราต้องให้ความรู้อะไรบ้างไหมหรือยังไรครับ
0: ตอนนี้
1: หรือน้ำเชี่ยวจนไม่กล้าเรือออก
0: โอ้เป็นคนกล้ามากพี่ดูทัวร์ลงไปหลายรอบมากค่ะ
2: โดนไหมฮะ
0: โอ้โดนตอนนี้ก็ยังโดนอยู่ด้วยความที่เรานำข้อมูลนำความรู้นำสิ่งที่มันนอกตำราซึ่งมันเกิดจากประสบการณ
2: ์
0: กำลังออกมาบอกทุกคนมันก็โดนหลายอย่างค่ะโดนแขวนโดนแซะโดนประนามโดนประจานแต่เราตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องและความดีก็เลยรู้สึกว่าคือคนที่เห็นต่างไม่ได้หรือฟังความแล้วสรุปคนเหล่านี้มีจำนวนที่เป็นจำนวนที่เยอะแล้วก็กระทำบางอย่างเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเขาขัดใจกับสิ่งที่เขาได้รับรู้ใหม่แต่เราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราแค่ตอบคำถามตัวเองแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราคิดว่ามันดีไปอีกเรื่อยๆคนดีก็อย่าท้อต่อให้สังคมมันกำลังไม่ดีถามว่าบทบาทของคุณหมอและนักจิตวิทยาคลินิกเรากำลังเฝ้าดูปรากฏการณ์อยู่ค่ะเพราะเราเห็นเลยว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาปรากฏการณ์โซเชียลมีเดียน่ากลัวมากเราใช้มันจนขาดวุฒิภาวะเราใช้มันจนให้มันนําปัญญาเราใช้มันเพื่อระบายออกซึ่งอารมณ
1: ์
0: ซึ่งมันนําเราไปสู่ความขัดแย้งแตกแยก
1: ทุกวันนี้อาจารย์ดูแลหรือช่วยเหลือผู้คนสมมุติเปิดให้ผู้ป่วยมาช่วยรักษาเงี้ย
0: ตอนนี้ไม่ได้ทํา
2: แบ่งมั้ยหรือไม่ได้ทําเลย
0: ไม่ได้เปิดเคสรับเคส
2: อ้าวเหรอไม่รับเหรอ
0: เน้นเชิงลุกในการให้ความรู้ค่ะ
2: อ๋อ
0: ซึ่งมันก็จะมีอยู่2เพจที่เราทําเพจสําหรับผู้ใหญ่และเพจ
2: บอกเลยจะได้เข้าไปดู
0: แอดไมร์เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจเป็นพื้นที่สําหรับผู้ใหญ่วัยทํางานที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะมาหาความหมายของชีวิตเราก็จะทําจิตวิทยาที่ย่อยง่ายพูดคุยเมื่อก่อนมีไลฟ์ด้วยแต่หลังจากเราทําเพจเด็กขึ้นมาเนื่องจากแอดมายเนี่ยเรานั่งคุยกับผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าโอ้ตอนนี้เรากําลังตั้งรับแล้วมันมีผู้ใหญ่ที่มีความทุกข์ด้วยความไม่เข้าใจชีวิตตัวเองอ่ะเยอะมากเราก็เลยชวนกับคุณหมออีกท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์ว่างั้นเรามาสร้างดีกว่าแก้มันดูจะยากแล้วก็มันลําบากมากในการทํางานกับคนที่เซตตัวแล้วก็เลยตั้งเพจเด็กขึ้นมาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
2: คือช่วยตั้งแต่เด็กเลยด
0: ีกว่าจิตวิทยาเราไปหาคนก่อเรื่องไงคนก่อเรื่องคือใครพ่อแม่คนสร้างคือใครพ่อแม
1: ่
0: ถ้าพ่อแม่มี mindset ที่ดีและทิ้งบาดแผลไว้น้อยที่สุดเด็กก็จะพร้อมที่จะออกมาต่อสู้ในสังคมมากขึ้นนั้นเราก็เลยเน้นว่างั้นการเลี้ยงดูจึงสำคัญเราจึงมาทำงานกับกลุ่มพ่อแม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการทำงานกับพ่อแม่เพื่อมาสร้าง mindset ใหม่ว่าเขาจะต้องเตรียมเครื่องมือไว้ให้ลูกนะว่าวันหนึ่งที่ลูกเติบโตมาลูกจะต้องมีเครื่องมือที่จะไปใช้ในชีวิตของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาที่พ่อแม่ให้จากการนั่งในห้องบําบัดค่ะเคสที่มาเป็นเคสที่รวยมากแต่ขาดความสุขเราก็จะนั่งตีโจทย์จากการทํางานน่ะค่ะว่าเอ๊ะคนเรา1คนถ้ามันจะต้องประสบความสําเร็จในการเกิดมา
1: เดี๋ยวคนที่มานี่เด็กใช่มั้ย
0: ผู้ใหญ่
1: อ๋อตัวผู้ใหญ่นะ
0: ตัวผู้ใหญ
2: ่
0: เราก็ถอดองค์ความรู้ว่าเอ๊ะทําไมผู้ใหญ่เหล่านี้ถึงไม่มีความสุขทําไมเค้าถึงต้องเดินเข้ามาหาใครสักคนนึงแบ
2: บ
0: ช่วยฉันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เจอเลยว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นไม่มีความสุขเพราะความสุขของเขาทั้งหมดอ่ะถูกสร้างขึ้นด้วยพ่อแม่ของเขาเขาก็เลยสร้างความสุขของตัวเองไม่เป็นพ่อแม่ให้เงินเขาเยอะพ่อแม่ให้สมบัติเขาเยอะมันมีทุกอย่างเลยแต่เขาไม่มีความสุขนั่นแปลว่าความสุขที่เขามีจึงเป็นความสุขที่คนอื่นให้เราก็มาถอดองค์ความรู้พวกนี้ว่าอ้าวแล้วเครื่องมือที่จะให้กับเด็กมันควรจะเป็นอะไรเราขอ definition การเกิดมาว่าเราตามหาความสุขถูกไหมคะทุกวันนี้เราทำงานเราอยากมีความสุขเราอยากถูกยอมรับเราอยากมีเขาเรียกว่ามีคุณค่า หลังจากถอดองค์ความรู้เสร็จเราก็เลยคิดว่าบุคคล1บุคคลจะเกิดมาแล้วประสบความสําเร็จเกิดมาแล้วประสบความสําเร็จไม่ใช่ทํางานสําเร็จนะคะนั่นหมายความว่า1เขาต้องมีคุณลักษณะของความเก่งความเก่งในที่

0: นี่ไม่ใช่เรียนเก่งเก่งอะไรก็ได้วิ่งเก่ง
1: เดิน
0: เก
1: ่งในโลกนี้
0: อะไรก็ได้วิ่งเก่งเดินเก่งเชื่อไหมว่าวิ่งเก่งเดินเก่งนอนเก่งเดี๋ยวมันก็เป็นอาชีพได
1: ้ใช่ใช
0: ่แต่ต้องมีความหลากหลายต้องมีความยืดหยุ่นสองต้องเป็นคนดีเพราะว่าความดีอ่ะมันจะทำให้เราภูมิใจในตัวเองง่ายในวันที่ตำแหน่งความเก่งมันมีหนึ่งเดียวในวันที่ตำแหน่งความเก่งมันมีหนึ่งเดียวแต่ตำแหน่งคนดีอะค่ะมันไม่มีหนึ่งเดียวนะคะเรามีคนดียืนอยู่จุดท็อปได้เป็นร้อยเป็นหมื่นเลยในวันหนึ่งที่คุณยังเป็นรองในเรื่องความเก่งแต่คุณมีจุดยืนของความดีอะคุณจะมาบาลานซ์มันเราสร้างคุณค่าในตัวเองได้และอีกสิ่งหนึ่งก็คือการมีความสุขด้วยตัวเองด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกสิ่งที่เราจะทำคือให้ทุกอย่างถูกไหมคะพี่ดูก็เคยเลี้ยงลูกมาแล้วรู้เลยว่าเราพร้อมมากเลยเราพร้อมจะให้เขาขอแค่เขาบอกเราจะให้เขามีความสุขเราจะให้เขาไปในสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราไม่เคยสอนเขาว่าแล้วเขาอ่ะจะมีความสุขด้วยตัวเองง่ายๆได้ยังไงเขาจะสร้างความสามารถของเขาแล้วภูมิใจกับมันได้ยังไงนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ทางเพจเด็กอะค่ะที่เราทำเน้นว่าเด็กจะต้องเก่งเด็กต้องดีและมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพื่อประกอบร่างเป็นมนุษย์ที่โตขึ้นมาก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการเกิดขึ้นมาค่ะ
1: ถ้าเราจะคุยเพื่อเล่ากรณีของการทำสิ่งนี้ให้ท่านผู้ชมไปได้ประโยชน์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาเหมือนกันดูแลรักษาได้ไหมฮะ
0: หมายถึงในการที่
1: เราคุยกรณีแบบเด็กน้อยก่อน
0: uh-huh.
1: แล้วอะไรจะปลูกฝังตอนไหนเพื่อให้เขา oh. มีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นบ้างครับ
0: ปกติแล้วขวบแรกอ่ะเด็กเขาจะสังเกตพ่อแม่ก่อนแล้วเขา
1: เรียนแบบอะไร
0: เขาจะรีเช็คเราเขาจะมองเราเขาจะสังเกตเราทำงานวิจัยเราตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยค่ะเขาจะมองว่ามนุษย์สองคนนี้ไว้วางใจได้ไหมเขาจะมองว่ามนุษย์สองคนนี้เป็นคนอย่างไรและพอเขาเริ่มเดินได้นั่นหมายความว่าสักประมาณขวบสามเขาจะเริ่มไปสู่การเรียนรู้รอบๆบ้านในบ้านแล้วเขาก็จะรีเช็คว่าปฏิกิริยาตอบสนองของพ่อแม่ในการที่เขาลองทำสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างไรนั้นกระบวนการเหล่านี้ค่ะถ้าเราไม่ทำงานกับเขาจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เช่นมนุษย์เด็กเนี่ยถ้าเขาทำอะไรแล้วสำเร็จเขาจะทำมันซ้ำตัวอย่างเช่นถ้าเขาวิ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาวิ่งได้เร็วเขาจะวิ่งไม่หยุดเลยในขณะเดียวกันพอเขาวิ่งเราหัวเราะหรือเราเรียกเขาเราเรียกว่าแรงเสริมนั่นหมายความว่าไม่ว่า
1: จะยิ่งชอบวิ่งขึ้นไปอีก
0: ใช่ไม่ว่าจะติไม่ว่าจะว่าไม่ว่าจะชมเขาจะวิ่งเข้าไปอีกนั่นหมายความว่าความลับง่ายๆของมนุษย์เด็กคือ1ถ้าคุณอยากให้เขาทำอะไรคุณต้องทำให้มันสำเร็จให้เขารู้สึกว่าเขาสำเร็จและก็ความลับอีกข้อหนึ่งก็คือจริงๆเด็กสามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัดพี่ดูเคยเห็นเด็กที่นั่งเล่นเปียโนแบบตัวเล็กๆเล่นเปียโนมั้ยหรือคนที่สามารถติดเด็กที่ศรีลังกาได้หลายตลกอะค่ะ
1: เยอะแยะเลยครับ
0: ไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นนะคะแต่มันผ่านการเทรนนิ่งผ่านการฝึกทักษะนั่นหมายความว่าในมนุษย์เด็กเราสามารถทำให้เขาเป็นอะไรก็ได้เพื่อสนับสนุนศักยภาพของเขาแต่การบอกว่าทำให้เขาเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นดีกับเขาในอนาคตหรือไม่ถ้าเราปล่อยให้เขาใช้ตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ไปเรื่อยๆความสามารถของเขาจะถูกจำกัดไว้ในสิ่งที่เขาชอบและความลับของเด็กคือเขาจะชอบทุกอย่างถ้าพ่อแม่ทำให้สิ่งนั้นสำเร็จและความสำเร็จของเด็กไม่ใช่ทำแล้วมันสำเร็จสุดยอดแต่มันสำเร็จบนหน้าของพวกเราถ้าพวกเราทำหน้าว่าเขาเก่งมากสำเร็จแล้ว
1: มันคือสำเร็จแล้ว
0: ใช่และไอ้ความสำเร็จแล้วใน3ขวบปีแรกนี้คือเซลฟ์เอสติมหรือความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
1: และจริงไหมว่าเด็กควรจะมีสิ่งนี้หมายถึงว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้มันควรจะต้องมี
0: เป็นเบสิกพื้นฐานค่ะ
1: จะเก่งกี่อย่างก็ได้อย่างน้อยต้องมีไปเรื่อย
0: ๆไม่พอแล้วค่ะเมื่อก่อนน่ะก่อนโควิดอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าทุกคนบอกเราว่าเก่งสักเรื่องเดียวพออ
1: ่า
0: สมมติวิ่งก็วิ่งให้เก่ง
1: วิ่งอย่างเดียวก็ได้
0: แล้วก็วิ่งอย่างเดียวแต่โควิดบอกเราว่าอะไรวิ่งไม่ได้นะไม่มีสนามวิ่งแล้ว
1: สมมติตรงนั้นเขาไม่ให้วิ่ง
0: มันวิ่งไม่ได้ไงประเทศมันปิดไปหมดพื้นที่มันปิดไปหมดแต่ถ้าเด็กคนนี้มีศักยภาพเยอะถ้ามีศักยภาพที่หลากหลายจากการวิ่งเขาก็จะปรับเข้ามาสู่การวิ่งที่อยู่ในบ้านแอปพลายการวิ่งเขาอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้ความรู้เรื่องการวิ่ง
1: ให้ดู
0: ใช่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งด้วยการพูดที่เก่งของเขาด้วยการแสดงที่เก่งของเขาเพราะความสามารถที่หลากหลายพวกนี้มันยืดหยุ่นแล้วมันทำให้ต่อยอดสิ่งต่างๆได้ง่ายแล้วตอนนี้ AI กำลังมาลูกเราเก่งด้านเดียวไม่ได้เลยค่ะ
1: เรื่องนี้มันซับซ้อนตรงนี้ครับเวลาผมฟังอาจารย์เกลเล่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฮะก็ง่ายนี่เราก็สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ไง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเขาไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแล้วเราพ่อจะสั่งเจ้าจงทำสิ่งนี้เจ้าจงวิ่งทุกวันจนกว่าจะเก่งก็ไม่ได้
0: เราต้องทำให้เขาเชื่อ
1: ในสิ่งที่เขากำลังทำอย
0: ู่ในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แล้วความน่ากลัวตอนนี้ก็คือเด็ก

0: ที่เกิดใหม่ถ้าถูกเลี้ยงแบบไม่ถูกต้องเด็กหลายคนไม่มีแพชชั่นเกิดมาแล้วก็ไม่อยากกินไม่อยากนอนแบบไม่มีแพชชั่นที่มีต่อตัวเองไม่อยากไปโรงเรียน
1: การทำสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรปกติซึ่งมันไม่ควรจะแย่ขนาดมันกลายเป็นแบบไม่อยากทำหมดเลย
0: ใช่มีอาหารกินยังไม่อยากกินเลยนี่เรียกว่าแพชชั่นขั้นพื้นฐานยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงการโตขึ้นมาไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องสร้างแพชชั่นเพื่อจะไปทำงานก้าวข้ามสิ่งที่ยากลำบากมันยากกว่านั้นอีกเยอะเพราะนั้นจริงๆสามารถสร้างในช่วงวัยเด็กได
1: ้มาถึงฝั่งผู้ใหญ่บ้างอันนี้ผมลองจูงจากเด็กขึ้นมาอีกถ้าอาจารย์ใช้คำว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนนี้มันเป็นตั้งแต่ตอนผมถูกเลี้ยงดูมันตั้งแต่เด็กถ้าเช่นนั้นการแก้ไขปัญหาของผมมันจะกลับไปแก้ได้ไงมันเป็นอดีตที่เลยมาแล้ว
0: ในการทำงานกับผู้ใหญ
1: ่งั้นจะถามแบบนี้เลย
0: เราจะทำงานบนหลักการ here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้วันนี้ปัญหาวันนี้แล้วนักบำบัดจะทำความเข้าใจพี่ดูว่าพี่ดูเป็นคนแบบนี้นะเจอแบบนี้มาถูกสอนแบบนี้มาใช้รูปแบบแบบนี้มานักบำบัดจะทำงานกับพี่ดูทันทีว่าเราจะไม่บอกพี่ดูว่าต้องทำอะไรแต่เราจะถามพี่ดูถามทั้งเซ็กชันอะถามไปเรื่อยๆถามจนบางคนรู้สึกว่าไม่เห็นทำอะไรให้เลยอะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่บางคนแบบไม่อยากจ่ายตังค์อะเหมือนแบบไม่เห็นเราพูดอะไรเลยแต่
1: ส่วนมากมาเพื่อต้องการจะบอกว่าจงบอกมาว่าให้อะไร1 2 3 4
0: ใช่แต่การบําบัดมันคือการใช้คําถามมันเหมือนกับการทํางานกับจิตใจผู้ใหญ่อ่ะค่ะมันเหมือนมีแก้วอยู่ใบนึงแล้วมันมีน้ําแข็งอยู่ในแก้วแล้วมีน้ําอยู่เวลาเราถามคําถามพี่ดูรู้ตัวถูกมั้ยคะมันเป็นก้อนน้ําแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ําแต่จริงๆคําถามพวกนั้นน่ะมันเจาะลงไปข้างล่างเป็นจุดของน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ํามันทํางานหลักโครงสร้างทางด้านจิตใจถามวันนี้พี่ดูรู้ตัวตอบกลับมาพรุ่งนี้มะรืนนี้อีกอาทิตย์นึงพี่ดูจะตกตะกอนทันทีเลยว่าเฮ้ยเราเคยทําแบบนั้นแล้วมันไม่เวิร์คนี่มันส่งผลกระทบเอ๊ะหรือมันควรจะลองวิธีใหม่ดูมั้ยแล้วพี่ดูก็จะคิดเองว่าวิธีใหม่มัน1 2 3 4แล้วครั้งหน้าเรามาคุยกันนักบําบัดก็จะถามคําถามอีกว่าที่พี่ดูคิดว่า1 2 3 4อ่ะ1ของพี่ดูคืออะไรก็ถามคำถามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆเหมือนเพื่อให้เราฉุดเจอเองว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้น
0: เราทำงานด้วยกันนั่นคือการทำงานภายใต้การเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านจิตใจซึ่งในวัยผู้ใหญ่ใช้การทำงานหนักมากยากมากเหนื่อยมากแล้วก็มันมีภาวะอารมณ์เข้ามาด้วยเพราะว่าในบางครั้งเรามีปมเคยได้ยินใช่ไหมคะเขาฮิตมากเลยปมในวัยอดีตปกติเวลาเราทำงานกับมนุษย์อะค่ะเราจะทำงานเหมือนปอกหัวหอม here and now หมายความว่ามันมีหัวหอมอยู่ลูกนึงที่นี่เดี๋ยวนี้หมายความปัญหาปัจจุบันของพี่ดูเข้ามาเนี่ยมีปัญหาอะไรเราทำงานกับเปลือกนอกจากนั้นพอปัจจุบันพี่ดูแก้ได้แล้วนะพี่ดูลองใช้วิธีใหม่แล้วนะแก้ได้เราก็จะขยับเข้าไปในเปลือกชั้นในเรื่อยๆเป็นการแกะปมไปเรื่อยๆด้วยรูปแบบใหม่โครงสร้างใหม่ที่พี่ดูใช้แล้วเราจะอยู่ตรงนั้นเพื่อทำให้พี่ดูมั่นใจว่ารูปแบบใหม่มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราจะไม่สรุปด้วยซ้ำแต่เราจะอยู่อย่างเข้าใจถ้ามันเวิร์กมันเวิร์กยังไงถ้ามันไม่เวิร์กเพราะอะไรมันถึงไม่เวิร์กแล้วเราจะเจาะจนไปถึงแก่นกลางของหัวหอมลูกนั้น
1: อีกส่วนหนึ่งครับกลุ่มผู้สูงวัยจะเข้ามีอะไรที่คล้ายใกล้เคียงกับ2กลุ่มแรกไหมครับที่เราคุยกัน
0: กลุ่มผู้สูงวัยตามปกติแล้วสมองเขาอะเท่ากับสมองเด็กเลย
1: จริงเหรอ
0: เซลล์ประสาทเขาเท่ากันเลย
1: ผมอยู่แล้วนะอาจารย์อย่ามาปรามาสกลุ่มนี้เด็ดขาดเลยนะ
0: คือยังไงครับสมองเนี่ยมันห้ามแก่ไม่ได้พี่ดูพี่ดูอาจจะไปฉีดหน้าทำโบท็อกออกกำลังกายแล้วร่างกายพี่ดูอะสังขารพี่ดูอะก็อาจจะฟื้นแต่สมองเนี่ยหยุดไม่ได้เลยพี่ดูมันจะเหี่ยวลงโดยธรรมชาติ
1: เป็นไปตามนั้น
0: ใช่ฝืนไม่ได้ไม่มีคอลลาเจนไหนจะไปฉีดเข้าสมองได้เมื่อมันเหี่ยวลงอะค่ะเซลล์ประสาทพื้นที่มันหดถูกไหมคะเซลล์ประสาทมันเยอะแล้วก็สิ่งที่เราทำกับสมองของเราก็คือเรากำลังเสพท็อกซิกเข้าไปเยอะอ่ะอย่างเช่นตัว
1: พื้นที่ที่เหลือน้อยอยู่แล้วเอาไปใส่เก็บของไม่ดีซะงั้น
0: ใช่อย่างอาจออย่างเงี้ยเขาทำนายว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นจะเป็นลักษณะของพาร์กินสันมากขึ้นอัลไซเมอร์มากขึ้นเขาทำนายพอสมองเราฝ่อแล้วเราไปเติมโดปามีนจากจอเนี่ยมันให้โดปามีนตั้งแต่นาทีแรกโดปามีนคือสารที่พึงพอใจอ่ะพี่ดูสังเกตไหมเวลาเครียดเราอยากสไลด์โดยหยุดมันไม่ได้อ่ะปกติมนุษย์สร้างโดปามีนด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะเช่นเราอยากว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรอร่อยๆโดปามีนหลั่งหล
1: ั่
0: งทันทีเลยเราคิดว่าเราจะทำอะไรมันก็หลั่งแล้วแต่มันมีจำนวนน้อยแล้วมันถูกซับไปทิ้งแต่จอเนี่ยมันทำให้หลั่งออกมาแบบอันลิมิเต็ดผู้สูงอายุทำอะไรบ้างอยู่ในไลน์อ
1: ยู่ในจอนั่นแหละ
0: โอ้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารฟอร์เวิร์ดทุกอย่างคุยงานทำงานอยู่กับมันจนตอนนี้สมองที่มันหดอะค่ะมันได้รับโดปามีนอย่างไร้ขีดจำกัดแล้วมันทำให้เราอะความจำแย่ลงก่อนเลยก่อนที่เราจะได้รับผลกระทบอื่นถ้าสังเกตง่ายๆเลยความจำแย่ลงสมาธิลดแล้วก็นอนหลับยาก

0: มันสะท้อนอย่างนี้เลยค่ะว่านอนหลับไม่ดีอย่างที่พี่ดูใส่ใช่ไหม
1: เทียบกับสมัยก่อน
0: พี่ดูใส่เนี่ยพี่ดูจะรู้เลยว่าการดีฟการเล็ม
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหมันคอนโทรลไม่ได้
1: ฉ
0: ัน
1: ก็ว่าฉันนอนทำไมฮะจริงเหรอตื่นถึง16ครั้งเลยเหร
0: อ
1: ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ย
0: ไอ้การฟื้นฟูอ่ะพี่ดูมันไม่สามารถเรารู้สึกว่าโหฉันพักช่ำคอนโทรลไม่ได้เลย
1: ไม่รู้เลย
0: เห็นไหมคะว่าข้างในอ่ะเราชะลอแก่ยากเพราะฉะนั้นเราจะใส่อะไรเข้ามาในชีวิตเราก็ตามเราต้องคิดก่อนว่ามันดีกับตัวเราไหมถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องพักมันปล่อยมันบ้างแล้วจริงๆแล้วลองนั่งโดยไม่มีมันดูบ้างแรกๆจะงงๆนิดนึงคนที่ไม่เคยเลิกจอค่ะนั่งแล้วจะเหงาถ้าสังเกตว่าเราปิดไมค์ลองนั่งสัก5นาทีแล้วรู้สึกว่า5นาทีนี้มันทรมานจังเลยเหงาจังเลยแล้วไม่มีอะไรทําแล้วอยากหาอะไรทําแล้วคุณสมาธิสั้นละคุณเหงาละคุณติดมันละจริงๆก็ค่อยๆเพิ่มเวลาที่จะไม่มีแล้วก็หางานอดิเรกทําแล้วก็ที่สําคัญเลยพี่ดูคนรุ่นเราอ่ะผู้สูงอายุอ่ะเรากําลังจะเข้าละคนกลุ่มเนี้ยเป็นประชากรที่มีคุณภาพมากเลยเป็นประชากรที่มี KPI อยู่ในตัวเยอะมากแต่เราอ่ะกําลังสร้างความขัดแย้งในเจเนเรชั่นด้วยการสื่อสารที่ผิดรูปแบบกับเจนซีสังเกตไห
1: ม
0: ตอนนี้เจนซีอาจจะเป็นเจนที่ถูกกล่าวหาเยอะมากเลยเพราะเราไม่เข้าใจเขาและเพราะเขาก็พอเขาโดนคือส่วนใหญ่จะออกมา
1: ต่อไปเขาก็จะปฏิเสธคุณเหมือนกัน
0: เนกาทีฟมากตัวเองรู้สึกเลยว่าโอ้ทำไมเราถึงไปว่าเจนซีขนาดนั้นจริงๆแล้วเขามีข้อดีเยอะแล้วจริงๆเขาคือทายาทอ
1: ่
0: ะแล้วจริงๆพอเราอ่ะไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไอ้ KPI ทั้งหมดความรู้ทั้งหมดที่มันควรจะอยู่ในตัวเขาอ่ะ
1: มันจะหายไปกับคุณหรือว่ามันควรจะไปต่อ
0: ใช่มันจะหายไปเลยแล้วเจนซีเอลซ่าเอลฟาเบต้าเด็กพวกนี้อะค่ะเขากำลังมองเราในเชิงของคุณณประโยชน์ข้อดีข้อเสียและสักพักหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าเรามีข้อเสียมากกว่าข้อดีเขาจะทิ้งเราในวงจรชีวิตเขานั่นแปลว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องสร้างความรู้สึกถึงความมีคุณค่าสอนเด็กเจนซีเอลฟาเบต้าให้รู้จักคำว่าคุณค่าไม่ใช่คุณณประโยชน
1: ์
0: ถ้าเราทำให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆเขาจะเห็นคุณค่าในตัวของมนุษย์เพราะจริงๆแล้ว KPI หรือองค์ความรู้ที่มาจากมนุษย์ด้วยกันน่ะเป็นความรู้ที่สุดยอดมันไม่มีในตำราแต่มันมาจากประสบการณ์การทำงานนั้นเราจะทำไงให้เจนซีอัลฟาเบต้านั่งฟังเราแล้วก็แกะความรู้ไปจากเราเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
1: แค่นั่งด้วยกันก็บุญแล้วไม่สำหรับผมนะคุณจะชอบไม่ชอบเขาคือทายาทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ยังไงคุณก็ต้องไปอ่ะคุณก็ต้องลุกจากเก้าอี้อ่ะ
0: แล้วคุณอย่ารีบไงค
1: ุ
0: ณอย่ารีบให้เขาคิดได้ไงเพราะคุณเลี้ยงเขามาแบบให้คิดเอง
1: เ
0: จนซีถูกเลี้ยงให้คิดเองนะพี่ดูเพราะจริงๆลูกพี่ดูเจนซีไหมคะ
1: ครับ
0: เราเลี้ยงเขาแบบนั้นไงแต่พอเขาคิดแล้วมันไม่โดนเราเราก็จะรีบสรุปแต่เขาอยากคิดเองก่อน
1: ผมไม่รีบ
0: ไม่รีบใช่ไหม
1: คร
0: ับ บางครั้งมันต้องอดทนแล้วก็เลือดเย็นพ่อแม่ต้องเลือดเย็นถ้าในกรณีที่มันไม่ตายอ่ะเขาอยากรู้อ่ะเหมือนเราตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะเราอยากรู้ว่ามีแฟนเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าโดดโรงเรียนเป็นยังไงถ้ามันไม่ตายอ่ะเรายังไม่ได้กระทบชีวิตขนาดนั้น
1: ต้องปล่อย
0: ต้องวางได้แล้วก็พยายามดึงเขามาอยู่ในชีวิตเราถอด KPI จากเราเพราะเจเนอเรชันเราอ่ะค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่ามีคุณค่ามากมากกับการเรียนรู้ของลูก
1: ครับคำถามสุดท้ายครับร่างกายจิตใจยิ่งใหญ่ทั้งคู่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ดีสุขภาพไม่ดีด้านใดด้านหนึ่งแย่ทั้งแย่แน่
0: ๆพี่ดูเชื่อแบบนั้นเหรอ
1: ผมเชื่อแบบนั้นร่างกายเนี่ยมีแบบออกกําลังกายนี่พักผ่อนสเตรทชิ่งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยให้คุณดํากินเวลาด้วยมีกิจกรรมที่เป็นต่างๆเหล่านั้นเต็มเลยแต่ไม่รู้มันออกกําลังกายจิตใจหรือไม่อย่างไรเลยจะถามอาจารย์ว่าในระหว่างที่คุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะแนะนําในการดูแลฟื้นฟูพัฒนาเยียวยาจิตใจของคุณบ้างหรือไม
0: ่มุมมองการให้น้ำหนักอะค่ะจิตใจกับร่างกายมันคงไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งพี่ดูแต่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเรื่องจริงต่อให้คุณ
1: จริงๆมันไม่ได้อยู่งี้มันอยู่อย่างนี้
0: อยู่งี้และไอ้เนี่ยสั่ง
1: เผื่ออยู่งี้อ่ะ
0: อันเนี่ยมันสั่งคุณมีกำลังคุณไปออกกำลังกายคุณแข็งแรงมากเลยแบบโหสุขภาพร่างกายคุณดีมากแต่วันนั้นอะใจคุณไม่ไหวอะ
1: ก็ไม่อยาก
0: มันไม่ขับเคลื่อนเลยค่ะพี่ดูมันจมแล้วมันไม่สามารถเอาตัวเองไปสู่การทำอะไรได้เลยเพราะว่าใจมันคือตัวสั่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณจะแข็งแรงแค่ร่างกายมันจะไม่พอไงคุณควรจะออกกำลังกายจิตใจของคุณด้วยจริงๆ
1: นี่แหละที่จะถาม
0: มันทำง่ายมากเลยเราต้องรู้ก่อนเลยว่าหนึ่งภาวะทุกอย่างที่เข้ามามันสร้างความเครียดโดยไม่รู้ตัวบางความเครียดมันรู้ตัวบางความเครียดเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรปล่อยผ่านอ่ะไม่เป็นไรเรื่องเล็กไม่เป็นไรแล้วเรายังไม่มีเวลาก
1: ับ
0: มันอัน
1: นี้จะเกิดสติ๊กเกอร์ว่าเรื่องนี้ฉันจะไม่ยุ่ง
0: แล้วเรา
1: อันนี้รู้แล้วว่ามันจะนำพาไปสู่ความเครียดไม่ยุ่งดีกว่า
0: แต่เรารับมา

0: เรา
1: ไม
0: อ
1: ่
0: าจ
1: รู้ละ
0: เราอาจจะบอกตัวเองว่าโอ๊ยเราไม่เป็นไรแต่มันรับมาโดยห้ามไม่ได้เลยพี่ดูแล้วพอเรารับมาแล้วเราก็ตึงแล้วเราก็จะถาโถมความตึงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเรารู้ได้ยังไงอย่าว่าตอนนี้สุขภาพจิตเรามันแย่แล้วหนึ่งเลยอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงง่ายจากที่เราเป็นคนที่กระตุ้นยากก็จะกระตุ้นง่าย
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเคยทําแล้วมีความสุขเราก็ไม่สุขละเฉยเฉยอ่ะหรือเราก้าวร้าวมากขึ้นหรือเรารู้สึกว่าเราซึมเศร้ามากขึ้นรู้สึกแบบซึมเศร้าที่ไม่ใช่โรคแต่รู้สึกโอ้โหเรารู้สึกอินกับมันก็แปลว่ามัน
1: หดหู่อะไร
0: กระทบและกระทบจิตใจเราละหรือการกินที่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: อาจจะกินมากขึ้นกินน้อยลงการนอนที่มันเปลี่ยนเพราะว่าการนอนไม่สเตเบิลนอนหลับยากขึ้นนอนตื่นกลางดึกนอนแล้วรู้สึกไม่เพียงพอนอนนานนอนแช่นอนจมอย่างเงี้ยค่ะหรือในลักษณะของสมาธิที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีสมาธิเลยแปลว่าจิตใจของคุณต้องการความช่วยเหลือทีนี้ไอ้ความช่วยเหลือที่จะเข้ามาคือหนึ่งยอมรับการยอมรับอารมณ์ตัวเองสําคัญมากการบอกว่าเราไม่เป็นไรอ่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับสุขภาพจิตถ้าเรายอมรับว่าใช่เราเครียดใช่เราเศร้าใช่เราติดตกใช่เรารู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้ยอมรับมันก่อนจากนั้นนําตัวเองออกไปจากเรื่องนี้ก่อนเช่นพาตัวเองไปนั่งในที่ที่ไม่ต้องรับข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไร
1: วิเวก
0: นั่งดูใบไม้
1: ทำไมเขาถึงต้องทำเนาะมันได้ยินคำนี้มันตั้งแต่โบราณแล้ว
0: ไม่ต้องคิดนั่งดูใบไม้เลยนั่งดูใบไม้ไปเรื่อยๆดูปลาดูน้ำแล้วถ้าใครมีลูกแนะนำเลยค่ะให้ใครสักคนมาเลี้ยงลูกเราไม่ต้องเลี้ยงนะให้เขาเลี้ยงลูกแล้วเรานั่งดูเขาเรานั่งดูคุณจะได้ข้อคิดจากธรรมชาติคุณจะได้เห็นความจริงจากชีวิตว่าทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันไม่ได้อย่างที่เราอยากให้เป็นแต่การที่เรานั่งอยู่อย่างนั้นหนึ่งเลยนะคะมันเป็นการหย่อนใจหย่อนจิตใจที่มันตึงสองเมื่อเราหย่อนใจไปเรื่อยๆเราจะมีสติปัญญาเพราะอารมณ์ของเราผ่อนคลายแล้วเมื่อเรามีสติปัญญาไม่ว่าเราเห็นอะไรเราก็จะเรียนรู้จากธรรมชาตินั้นๆได้ต่อให้เราเห็นหมานอนกิ้งกันแล้วเราเห็นมันกัดกันเราก็จะคิดได้เลยว่าหมามันยังกัดกันเลยแล้วภาษาอะไรกับมนุษย์หรือเราเห็นเด็กคนนึงเราหย่อนใจอยู่เห็นเด็กหัวเราะล่าเริงเราก็จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเด็กมันมีความสุขง่ายทำไมเรามีความสุขยากจังสิ่งเหล่านี้มันจะเรียนรู้เมื่อเราผ่อนคลายแต่เวลาที่คุณยังตึงอยู่อะค่ะสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปไม่ได้เลยเพราะคุณจะมีแต่คำถามว่าทำไมอย่างไรแล้วจะทำยังไงดีจะแก้ปัญหาเวลาที่เราร้อนอยู่เวลาที่เรายุ่งอยู่แล้วเราจะแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาได้ไม่ดีหรอกค่ะเราต้องวางใจเราให้สงบก่อนสติมาปัญญาเกิด
1: ง่ายๆท่านที่จะเดี๋ยวคงต้องแนะนำอะไรให้ทำยากง่ายๆหย่อนใจ
0: ใช่เลยค่ะ
1: แต่บางคนเป็นปีอาจจะไม่เคยทำเลยก็ได้
0: ไม่เคยหย่อนใจเลยยิ่งตรงไหนเป็นปัญหาเราจะยิ่งไปตรงนั้นสังเกตไหมสมมติโซเชียลมีเดียเรากำลังถูกว่าอยู่เราก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมกมุ่นกับมันลองออกมาก่อนลองตั้งสติลองผ่อนคลายจิตใจดูก่อนแล้วสติปัญญาเราจะกลับมา
1: ขอบคุณครับอาจารย์ติดตามเพจของอาจารย์ต่อไปนะครับเผื่อว่าจะอยากได้รายละเอียดหรือกรณีต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับท่านเพิ่มขึ้นนะครับหวังว่ารายการวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มีวาระไหนที่ท่านยังหายใจอยู่แล้วไม่มีประโยชน์กับท่านอย่าไปคิดว่านั่งเฉยๆมันไม่ขับเคลื่อนมันไม่สร้างอะไรมันกำลังสร้างอะไรบางอย่างที่ดีงามกับตัวเองได้เหมือนกันขอบคุณมากครับอาจารย์เกลครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับจอใจหมดเวลาครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card,

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: น้องลาโฟกและน้องโดมครับ
3: มาวันนี้ดูโอ้คู่นี้จะไปหาหอยกับเรา
4: เจอแล้วเจอแล้ว
5: หอยเหรอ
4: หิน
3: เฮ้ยเอ้ยหิน
4: เจอละ
3: เฮ้ยโอ้โหเป็นไรกันเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ
3: ้
4: ย
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
3: เฮ้ยตัวแรกของเรา
6: ใหญ่ใช่ไหมครับ
3: ตรงไหนอ่ะ
6: ตรงนี้พ
3: ี่ตรงนี้เหรอ
6: เลยที่เราเลย
3: ว้า
6: ตรงนี้เหรอเลยที่เราเลยว้า
3: เฮ้ยตรงนี้น้องไป
2: สวัสดีครับคุณผู้ช่วยวัยรุ่นเรียนไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สมุทรสงครามเหมือนเดิมคือบอกเลยจังหวัดนี้ผมคิดถึงลุงเผือกอะ
7: ใส่เพลงได้เลยจังหวัดเนี้ย
8: นี่เล่นกล้องด้วยแหม
7: อย่าทิ้งเขานะ
8: เดี๋ยวลงไปเลยนะ
2: ผมอยากเจอลุงเผือกนะวันนี้เรามีน้อง2คนแล้วเปิดตัวเลยดีกว่ากลางแดดแบบนี้น้องลาโฟกและน้องโดมครับ
9: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: มาวันนี้ดูโอ้คู่นี้
3: จะไปหาหอยกับเราแต่อย่าเพิ่งถามก่อนน้องลาโฟก
9: ครับ
3: ร้อนไหม
9: ร้อน
3: หน้าพี่ยังดูเป็นแบบรูปร่างอยู่เลย
9: คือตาตีเยอะหยีเข้าไปอีก
7: ถ้าทีมนี้แบบว่าตาไม่มองกล้องไม่ใช่อะไรครับแดดมันเข้าตา
3: เหมือนเราตอนนี้เราตีสามเลยเป็นไงวันนี้เรามาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไทยๆ
9: พร้อมไหมพร้อมครับพี่ผมไม่เคยงมหอยมาก่อน
3: เหรอ
9: ใช่
3: ชอบเกี่ยวกับหอยไหม
9: อุ้ยชอบเลยหอยเนี่ย
3: จริงเหรอชอบหอยแบบไหน
9: ชอบหอยแบบเลือดๆหน่อย
7: โอ้ยอันนี้เข้ามาแนวสาดิต
9: หอยแข็งแบบลวกนิดเดียวพี่
7: สาดิตแล้วแบบ
9: ลวกนิดเดียว
3: มันมีข้าวเหรอเลือดอ่ะ
9: มันผมชอบกินเลือดไง
3: โอ้โ
9: หไม่หมายถึงว่าหอยแข็งอ่ะ
3: อ๋ออ๋อมันบางคนมันกินแบบติดเลือดไง
9: ใช่ใช่
3: ติดแบบแห้งๆก็มีเลือดก็มี
9: ใช่ครับ
3: อาโดมชอบหอยแบบไหน
7: ปกติผมไม่ยุ่งกับหอยเลย
3: หอยมาหาว่างั้นเถอะคือแม่ค้าบอกอินมาหาเราเลยว่างั้นเลยใช่ไหมพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมว่าเราจะไปหาหอยกัน
9: พร้อมครับพร้อม
3: แต่ตอนเนี้ยคุณลุงที่ผมคิดถึงน่าจะพร้อมแล้วหรือพี่แดดก็ไม่รู้สภาพตาหยีมากเลย
9: จะพูดแล้วอ่
3: ะคุณลุงเผือกครับ
10: สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับ
11: สวัสดีครับ
3: ไปยังไงก่อน
10: นั่งเรือไป
3: นั่งเรือไปเหรอเรือไหนข้างหลังอ่ะเหรอ
10: ใช่ครับอัน
3: นี้เขาเรียกว่าเรืออะไร
10: เรืออีปเรืออีปั๊บ
3: เรืออีปั๊บ
9: เรืออีปั๊บ
3: มาเรืออีแปะอีกแบบนี้
10: ใช่
3: เรือโป่ง
10: ใช่
3: เรือโค้ง
10: ใช่
3: แล้วถ้าเรือรั่วเป็นไง
10: เรือรั่วก็จม
3: พร้อมแล้วไป
9: คร
3: ับหาหอย
10: หาหอย
3: ไปขึ้นเลยน้องขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยชิ้นไหนเลยพี่ชิ้นไหนเลยพี่ชิ้นไหนเลยชิ้นไหนเลยรู้เผื่อครับ
10: ครับผม
3: อันนี้เราจะต้องเดินทางจากฝั่งไปที่เราหาหอยเนี่ยกี่กิโลครับ
10: ประมาณ3โล
3: 3โลคุณธนรา

0: ี่หอยครับลุง
1: ตรงนี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นพวกลำคลองจะไม่มีหอยแครงจะไม่มีอะไรฮะหอยแครงต้องอยู่ที่สาธารณะที่วางป่าทะเลนู่นมันจะเกิดเองที่ทะเล
0: เอาแล้วตามโคตรหินเนี่ยมันคือหอยอะไร
1: ก็เรียกหอยตะโคมคล้ายหอยนางรมแต่ว่าเขาไม่ตาย
0: ตะโคมหอยตะโคมลุงเก็บหอยมานานยัง
1: เก็บมาก็อยู่ประมาณ30ปีนะ
0: โอ้โหเขาคือเขาลุงเชี่ยวชาญเรื่องหอยมากเลยเนี่ย
2: เซียนเลยอ่ะ
0: เซียนหอยเลยว่างั้นเถอะ
1: พอได้

0: หอยไหนไม่สดอย่างเงี้ย
1: หอยนี่มันต้องวันต่อวัน
0: วันต่อวัน
1: ที่ร้านเนี่ยถ่ายวันต่อวันถ้าเกิดไว้ค้างคืนแล้วพรุ่งนี้หอยแครงพรุ่งนี้ถ้าเกิดตายแล้วมันจะไม่อ้าปากเขาเรียกว่าตายเป็นชะอมพอมาถึงคนทานแล้วพอไปลวกไปต้มแล้วนี่มันก็เน่าก็เสียหอยแครงดูยากครับหอยตายกับหอยเป็นดูยาก
0: แต่หอยไม่ต้องอ้านต้องไหม
1: หอยมันต้องอ้าพอถ้าเกิดเราเอานิ้วแย่ไปเนี่ย
0: เรายิ้มมีความสุขอะไรเนี่ย
1: เอานิ้วแย่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหุบ
0: เออเราเอานิ้วแย่เราพูดถึงหอย
2: แม่
0: คุณ
2: บอกว่า
0: หอยแข็ง
2: ผมไม่ได้อะไรไง
0: เราไม่มีความสุขแบบ
2: ไม่บรรยากาศมันดีไงพี่ผมก็แบบติดบรรยากาศ
0: เลยเอออย่าลุ้นพี่เราคุยเรื่องหอยอ่ะเมื่อกี้คือเนี่ยนะคือเราเอานิ้วแย่ไปที่หอย
1: ใช่ใช
0: ่แย่เพื่ออะไรครับ
1: นะ
0: แย่เพื่ออะไร
1: บางทีเนี่ยหอยสดๆเนี่ยมันเอาวางไว้เนี่ยเอาวางไว้เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของเขาเอง
0: นิ้วยี้ยี้มันเลยยี
1: ้ใช่
0: ยี้มันที่หอยเลย
1: ใช่จะตายจะเป็นเราจะรู้มัน
0: ถ้ามันเป็นมันจะเป็นไง
1: มันจะหนีบนิ้วเราเลย
0: มึบเลย
1: ห
0: นีบปุ๊บเราทักออกไงแต่ว่าเนี่ยสดแล้ว
1: ใช่
0: ได้แล้ว
1: ใช่หอยเนี่ยอยู่ได้ประมาณวางไว้บนแห้งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันก็ตายแล้ว
0: 2-3 วันแต่มันกินสดเลยไม่ได้ถูกต้องไหม
1: กินสดบางคนเขาก็กินกันนะแล้วแต่
0: ซาชิมิอะไรเงี้ย
2: แต่มันจะคาวมาก
1: คาวมากคาวมากตั้งแต่เราลวกให้แค่ได้เป็นเลื่อนๆเรามันก็ไม่ค่อยคาว
0: แล้วโลกคอสะดุ้งแค่นั้นได้นะก็กินได้นะ
1: คนเขาก็จะกินอย่างดีเลย
2: เราหอยเวลางมนั้นต้องล้วงไป
1: ก็ล้วงไปแค่อยู่ประมาณสองข้อ
2: เนี่ย
1: บางคนแล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บที่ว่ามีน้ำเนี่ยเขาจะใช้มือฝาฟาลงไปประมาณนั่นแหละก็สองข้อน่ะแล้วมันก็จะมือนี่มันก็จะไปสะดุดตัวหอย
0: ซึ่งตอนนี้ที่เราไปอ่ะ
1: น้ำขึ้นแล้วลูก
0: น้ำขึ้นแล้วเหรอ
1: เนี่ยช่วงนี้น้ำขึ้น
0: ประมาณไหน
1: พอไหมถ้าเกิดขึ้นมากๆก็เยอะแต่ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร
0: ่6
1: ไม่อยู่แค่เอว
2: อ๋อเอว
0: แล้วหอยมันไม่หนีบมือครับเวลา
1: ไม่เราอยู่เพราะหอยไม่อยู่ในรูมันจะไม่น่าใจอะไรถ้าเกิดเราขึ้นมาวางข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอ้าปากเขาเองธรรมชาติของเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในน้ำอยู่ที่ในรูเขาจะ
0: ปุ๊บแล้วหอยแครงอ่ะหอยคางอ่ะเหมือนกันไหมหอยคาง
1: หอยคางกับหอยแครงนี่เหมือนกันแต่ว่าลูกมันคล้ายๆกันหอยคางมันจะมีขนหอยแครงไม่มีขน
0: แล้วหอยคางเป็นไงอ่ะ
1: ฮะ
0: หอยคางมันเป็นไง
1: หอยคางมันก็คางฮือเลยมันฮืออะไรหอยมันไม่มีเสียง
0: มันมีเสียงด้วยเหรอ
2: จริง
1: ป่ะ
2: เนี่ยอันนี้มีสาระไหมครับเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: สาระไม่มีสาระ
0: หอยข้าวเสียงไม่ได้แบบฮึ่มฮึ
1: ่มอ๋อไปแต่หอยแครงแล้วตัวมันจะใหญ่กว่าหอยแครงนะที่เราซื้อกินกันตามตลาด
0: หอยข้างอะเหรอตัวใหญ่กว่า
1: ตัวมันจะใหญ่หอยแครง
0: เฮ้ยลิง
2: เยอะ
1: ลิงเยอะลิงเยอะ
2: ไอ้ลิงจับ
0: แบลเล่นกับลิงไง
1: รักจริงๆนะ
2: รักจริง
0: ๆจริงอยู่ไหมลง
2: ลิงกัดอยู่ไหมก
1: ัดนิ้วไม่ฮะพวกต่างชาติเขามาเขาจะไม่อาหารลิงกันในเรือพวกเรือวิจัยเขารับแล้วมันก็จะว่ายน้ำส่งให้เขา
2: เอาลิงว่ายน้ำมาเอา
0: อ๋อ
1: เขาไม่ยุ่ง
0: จริงเหรอเรามีอาหารไหมบนนั้น
1: ไม่ได้เอามา
0: เอาเองผมโยนลุงลงไปอ่ะลิงจะมา
1: ไม่ได้แล้วเขาก็
0: ขึ้นไป
1: แต่ถ้าเกิดโยนเธอไปไม่ได้
0: ให้ผมช่วย
2: กันหน่อย
0: ตีไว้ช่วย
1: คนต่างชาติลุกเยอะนะลูกฝุ่นฝรั่งพวกอะไร
2: มาให้อาหารลิง
1: มา
2: ให้อาหารลิงเลย
1: ใช่
2: มา
1: ให้อาหารลิงโดยเฉพาะ
2: มีอาหารเต็มปอกเลยคร
1: ับไปเกี่ยว
0: อ่ะ
2: เกี่ยวครับ
0: เฮ้ยอันนี้เหรอลุง
2: นี่คือลงเลยแล้วเนี่ย
0: นะ
2: ซีเรียสลงตรงนี้เหรอไอ้เรียกจริงครับเนี่ย
0: เฮ้ยไม่เหมือนที่คิดไว้เลย
2: บอกว่ากิน
0: มัน
2: ไม่ภาพในหัว
0: ภาพในหัว
2: นู้นนะ
0: ตื้นแห้ง
2: ใช่แล้วก็เดินไป
1: มันไม่มีขอบนะมันบกขึ้นไม่ได้เลยน้ำมันแห้งนะต้องลงน้ำไปหน่อยละมั้ง
3: ไปเยอะ
2: ไห
3: ม
2: ฮะ
3: ไปอ่ะ
2: เต็ม
3: เลยนะ
2: ปลดโลกเลยนี้
0: คือทุกคนสิ่งเราเคยเห็นอะมันจะเป็นแบบมันแห้งแห้ง
2: จะ
0: แ
2: ข็ง
0: แล้วก็เหมือนเอาบอร์ดไปวางแล้วเราก็แท็กตัวมันไป
2: ที่มีกระดาน
1: แล้วเรา

0: งขึ้น
1: มาใช่ไหม
0: ลงขึ้นมากินกะเพราหมูสับดีกว่าผมว่าม
2: างงหอยกันก่อน
1: โอ้ไหนได้แล้วเหรอ
2: ได้แล้วเนี่ยได้ลงได้แล้ว
0: เอาตะกร้าให้ลุงดิ
2: ตัวเองลงมาด้วยตัวเองก็ลงมา
0: คิดถึงเขาตลอดเลยนะลงไงเฮ้ยมันจะลึกถึงไหนนะ
2: ลึกเนาะ
0: ไปเลยไง
2: ผูกแข้งละ
1: เอว
0: น
1: ี่เนื้อสัมผัสมันแบบ
2: ละละแค่ข้างนี้ก็พออ
0: ้าโอเค
3: ลองลอง
4: โอเค
0: ยกยกเฮ้ยจะหยาบที่เข้าใจ
1: เข้าใจแล้ว
0: กะเพราก็ดีอยู่แล้ว
1: พี่ตอนนี้ว่ากินกะเพรา
0: สัมผัสที่ความอบอุ่นจริงอ่ะ
1: ไม่เหมือนเดินไม่ได้
0: เจอแล้วเจอแล้ว
5: หอยเหรอไม่ได้ไปหิน
0: เฮ้ยเฮ้ยปลาหินอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอหายอยู่หายอยู่ผมเจอแล้วใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหเป็นไรกันมาเนี่ยคู่นี้เป็นไรจิ้งกันมาเนี่ยจิ้งกันหรือเปล่า
1: ไอ้บ้า
0: เฮ้ยอยากรู้นะว่าจิ้งกันอะเออปลาคิวผม
1: ไป
0: ไป
3: ทั้งเทืออย่างสองเทือ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ใช
0: ่
1: เหรอ
0: ไม่ใช่นะโดนไม่ใช่แต่ข้างในมันเหมือน
1: ฟอสซิลอ่ะ
0: เหมือนจะมีนี่ไงเดี๋ยวจะล้างน้ำ
4: ได้ไหม
0: นี
2: ่ไม่น่า
4: โอ้โห
0: โอ้โหกินกันอิ่มทั้งครอบครัว
4: หอยเล็กขนาดนี้ปล่อยให้มันโตก่อนไหม
1: ผมว่ามันหายากอยู่นะ
0: เออมัน
2: หายากน้ำมัน เ
1: ป็นไงก
0: ัน
1: เ
0: ห
1: รอเอ้ย
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: หอยอ
1: ัน
0: น
1: ี้ไม่ใช่หร
0: ออันนี้ไม่ใช่หรอ
1: นี่หอยอะไรอ่ะตาอะไรนะ
4: หอยตลับ
1: หอยตลับ
0: เอาไปดูดิหอยตลับหอยตันหรืออะไรเอาก่อน
2: ไม่
0: ครับ
2: ไม่เดี๋ยวไม่ปล่อยบอกบอก
0: เดี๋ยวเราจะไปเอาหนึ่งถ่ายหลังไว้ถ่ายหลังไว้
4: เออ
0: เอาหนึ่งเดี๋ยวเอาหนึ่ง
1: ไม่นี่ทำไมเนี่ยมากบ
0: เนี่ยเก่งกันทุกคนเลยเนาะเก่งกันทุกคนเลย
1: จะดูสนุก
0: หายไปที่เจอยัง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เจอเหรอ
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เฮ้ยเฮ้ยตัวแรกของเรา

0: ไหนหอยใครเป็นหอยใครบ้างเนี่ย
1: อันนี้ของผมครับ
2: เนี่ยของผมนี่ผมกระโดงกระโดงเส้นนี้แล้วผมมีเขาที่จับได้
3: ใช่แค่นี้แหละ
4: ขอบคุณทุกคนนะที่มาช่วยไวมากทุกอย่างไวมากจริงเราก็ชอบมาปกติแหละแต่มันอุบัติเหตุอย่าประมาทมีชูชีพใส่นะ

0: ในเพ่งท็อกเธอเป็นปทูไทยทำไมชื่อเธอมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะปทู
1: โอ้ไม่คิดนะครับว่าจะได้งู
0: เป็นปลาชงปลาช่อนปลาดงปลาดุกก็ไม่เป็นไทยเนี่ยแต่ที่เธอเป็นปลาไทยนะแต่เธอชื่อแปลกชื่อปลาทู
1: เพราะความเป็นจริงแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาอยู่ในเขตก็จะมี2ตัวก็เลยเรียกปลาทูไงครับเพราะถ้ามี3ตัวก็จะกลายเป็นปลาทีถ้ามี4ตัวก็จะกลายเป็นปลาโขลงพอใจไหมครับ
0: พอแล้วแล้วเธอเป็นปลาทูที่ทำเวรทำกรรมนาถึงคอหักตลอดเลย
1: ก็คนขายนะสิฉันว่าอยู่ในน้ำของฉันดีๆก็เอาฉันมาจับใส่เข่งเข่งเนี่ยมันมีตั้งหลายไซส์ก็เลือกไซส์ที่เล็กที่สุดถ้าฉันเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ฉันก็ตัวใหญ่เข่งมันก็เล็กเขาก็ต้องขัดคอฉันแล้วเอาฉันเข้าไปอยู่ในเข่ง
0: ไปเบียดกันด้วยโอ้ถ้าไปเข่งใหญ่ก็คอไม่หักเออแล้วที่จะแวะไปหาหมอไปจัดกระดูกคอไหม
1: ไปมาทุกที่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมอกระดูกหมอกายภาพคุณหมอเรื่องเส้นเอ็นอะไรโอ้ไปมาหมดแล้วแต่ไม่ได้เลยครับหมอบอกว่ามันเกินจะเยียวยาแล้วมันหักมานานเกินแล้วครับ
0: โอ้โหปลาทูแม่กองอันที่ข่าวเขาลือเขาลือว่าเธอตั้งใจคอหักอ่ะนั่งคอหักเนี่ยเพื่อไปจุดขาย
1: ไม่จริงครับผมก็เป็นเหยื่อการตลาดเหมือนกันครับ
0: ฟังแล้วเธอนี่เป็นผู้ถูกกระทำฝ่ายเดียวเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกกระทำด้วยถูกกินด้วยญาติโกโหติการจี่ชีวิตจะเป็นล้านชีวิตนะสังเวยให้กับมนุษย์เนี่ย
1: ใช่ครับแต่ผมก็เข้าใจได้เรามันอร่อย
0: อยากจะเปลี่ยนไหมจากปทูแม่กองเป็นปทูอย่างอื่นที่ว่าถึงแม้ฉันตายแสนก็ดูหน้าตาดูดีเลยงั้นเน
1: ี่
0: ย
1: โหไม่เอาหรอกครับเป็นปลาทูแม่กองอ่ะอย่างน้อยก็แค่คอหักแต่คอยังอยู่หุ่นให้ไปปลาสลิดอ่ะคอก็ไม่เหลือ
0: ไม่เห็นหน้าตาเขาเลยนะ
1: ใช่
0: เขากินมาฉันไม่เคยเห็นหน้าปลาสลิดหน้าตาปลาสลิดเลยเนี่ย
1: ถูกไหมครับไม่รู้เลยว่าปลาสลิดหน้าตาเป็นยังไง
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมเป็นปลาทูแม่กองเหมือนเดิมดีแล้วครับ
0: อ่ะอยากฝากถึงอะไรบ้างกับคนที่ชอบกินเธอ
1: ก็อยากให้เลือกดีๆนะครับเดี๋ยวนี้ปลาทูของแท้ของจริงอ่ะไม่ค่อยมีแล้วเลือกดีๆนะครับของแท้ของอร่อยต้องปลาทูแม่กองครับ
0: อืม
2: ภารกิจงมหอยเสร็จสิ้นแล้วครับเรียกได้ว่าสู้กันสุดใจจริงๆแม้น้ำขึ้นก็ไม่หวั่นเมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องการแล้วถึงเวลามาเติมความแซ่บกันต่อกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดน้องลาโฟกและน้องโดมพร้อมโชว์ฝีมือแล้วไปลุยกันเลยครับ
3: มอนเฮีย
4: ไปไหนครับพี่
3: คือตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลวกหอยแล้วก็ไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกัน
4: ครับผม
3: นะโอ้โหอิ่มกันทั้งบ้านอ่ะโอ้โห
4: บ้านกี่คน
3: คร
4: ับ
3: บ้านกี่คนนะพี่คำถามเลยคุณทำเป็นไหมน้ำจิ้มซีฟู้ด
5: เป็น
3: ทำต้องทำไงบ้างครับ
5: ก็เอาพริกกระเทียมน้ำโขลกเข้ากัน
3: กดอะไรกันไม่ได
5: ้ทำเลยไหม
3: ได้ทำเลยดีครับเออเดี๋ยวให้น้องๆทำดีกว่าลุงเป็นคนกำกับเป็นคนบอกดีกว่าม
4: าช่วยก
3: ันแทนอันนี้คือ
4: หยิบเลย
3: หยิบได้เลยครับหยิบได้เลยเรากินกันเองอยู่แล้วยังไงก็ท้องเสีย
4: เยอะไหมครับ
3: ก็เยอะอยู่นะเนี่ย
5: ก็อยู่ที่ฐานเผ็ด
3: แซ่บไหมเราแซ่บหรือเปล่า
4: แซ่บ
3: เราแซ่บบอก
4: ต้องมันเผ็ดอยู่ละ
3: โอเค
5: แล
3: ้
5: วก
3: ็กระเทียมเยอะไหมฮะแล้วแต่
5: เรา
3: เปลือกด้วยไหม
5: แล้วล่ะใส่ได้เลย
3: ใส่ได้
5: แล้วตำไปก่อน
4: ได้อยู่โอเค
5: โขลกกันเลย
3: โขลกพอแบบแรกอะไรนะจะแหลกไหมลุงถามว่าจะได้แหลกไหมวันนี้
5: ไม่ใช่
3: อ
5: ๋
3: อไม่ใช่จะแหลกไหมอ๋อแรงๆหน่อยแรงหน่อย
5: ครับครับ
3: พอประมาณนะแล้วยังไงต่อครับ
5: มะนาว
3: มะนาว
4: มันน่าจะปนเค็มเลยเนี่ย
5: ไม่เค็มไม่เค็ม
4: โซมันโซดา
3: แล้วเรากินกันเองอย่างนี้เลยแบบชาวเลเลยโอ้โหไม่ต้องอะไรมากเอาเลยเอาอ่ะแล้วอะไรครับ
5: น้ำปลา
3: ที่ลุงเขาเสียนะเขาแบบไม่ต้องมานั่งแบบดูว่าอะไรเป็นอะไรเลยเขาดูด้วยตาเขารู้เลย
4: ปกติลุงทำบ่อย
3: ไม่ต้องทำเยอะหรอกหอยมีอยู่แค่นั้นนะไม่จริงน้ำจิ้มไม่น่าหรอกเรากินกันกินเล่นก็ได้นะจิ้มไม่ต้องก็ได้มั้ง
4: นี่เยอะไปไหมครับ
3: โอ้โห
5: ตายไปเลย
4: ผมร่วงคน
5: เป็นอะไรนะ
3: ผงชูรักครับ
4: ไม่ใช่เฉพาะ
6: ไม่อะไรอ่ะ
5: อันนี้ถูกอร่อยแล้วล่ะ
3: ลุงให้ใส่แล้วลุงให้ถามว่านั่นอะไรอ่ะอย่าบอกนะร้านลุงทำแบบนี้ร้านลุงทำแบบนี้หรือเปล่า
5: อร่อยครับ

0: คล็ดลับความอร่อย
1: อร่อยแน่ๆแล้วอันเนี้ย
2: ลุงยังสงสัยเลยว่าลุงใส่อะไรลงไป
0: น่ากินนะ
1: เอาชิม
3: ชิมไหม
0: โอ้โหช้อนเด
3: ียวใช้ทุกอย่าง
4: นี่แล้วลูกทุ่ง
3: อย่าให้รู้นะลูกทุ่งอย่ารู้นะร้านลุงทำแบบเนี้ยเอาหน่อยร้อน

0: คือให้ที่อยู่อาศัยเขาชาวบ้านแถวตรงนั้นนะครับที่เขาให้ข้อมูลผมนะแล้วก็จับที่ขายก็เริ่มมีเงินมีอะไรปุ๊บเขาก็จะไปใครมาโดยที่ว่าเขาเลยพวกคนนั้นเกี่ยวกับในของมาดามเย็นกัน
1: มาดามเย็น
0: ใช่ไหมครับเขาเรียกมาดามมา
1: แล้ว
0: ใช่ครับ
1: จากคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยดามเย็น
2: แต่ตั้งชื่อว่าชาวอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ใช่เป็นอ๋อนะคะ
0: แต่เป็น
3: ใช
2: ่ตุ้งปากนะ
3: ตุ้งแบบคนนั้นแบบต่อค่ะเราก็เลยมั่นใจมากอะไร
1: อบต.
0: ยาม
3: แต่ไฟพักทำนู่นทำนี่เหมือนเขาเป็นผู้ช่วยมือขวาเลยค่ะ
2: นะอบต.นะ
3: ใช่ค่ะ
2: มาดามเย็นใช้งานอบต.นะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูคนทำงาน
3: ดูก็เลย
2: นี่เงินมาดามเย็น
1: ดาม
3: นับเงินค่ะ
1: นับเงินมาดามเย็นนับ
2: โอ้นะ
1: โอ้ตายแล้วมาดามเย็นเคยนี่มาดามเย็น
0: เปลี่ยนเย็นหวานด้วย
3: หวานแล้วค่ะ
0: ใช่
1: จากเป็นน้ำหวาน
0: เลย
1: กูจะ
3: แล้วล่าสุด
2: ทำ
4: ก็มากลุ่มนี
3: ้พี่ดินจะเป็น
2: โอ
4: ้โห
2: ถ้ามันก็จะไปทำอะไรมาเปลี่ยน
1: ไปเรื่อยๆ
4: ผู้เสียหายจะได้ไม่รู้ทัน
3: ใช
1: ่ค่ะไม่ตก
3: ขาซ้าย
1: ซ้ายสี่เหลี่ยมน
3: ะ
1: อ๋อโอเคแล้วแกก็ยังอย่างนี้เนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
2: ยังมีข่าวดีในมุมนิดนึงนะครับก่อนจะหมดเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับคนที่ลาไปที่บอกว่าโอกาสถ้าน้ำเนี่ยเขาก็จะถ่ายคืนให้จะยังไม่ได้ยึดที่ก็นั้นต้องให้เจ้าที่ตำรวจไปเอาน้ำเย็นมาแล้วเพราะมีทรัพย์อะไร

0: แทงหนึ่งในทีร้อยคือถ้า
1: ครับ
0: แทงจะได้ไปอ่ะ
2: หลายไม่ได้นะโอ้โหเดี๋ยวคนไม่ได้ยุ่งตา
0: เอาเดี๋ยวช่วงหน้าฟังรู้นี่ยังได้บรรเทาคุณนายเขาจะได้รู
3: ้ใช้คุณนายเนี่ยครับไปศูนย์ดำรงธรรม
0: และศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมศูนย์ดำรงธรรมที่ดำรงหรือเปล่า
3: เรื่องเงียบครับ
0: ไม่มีดำรงก็ไม่ทำหายใจไหม
2: ต้องทำก่อนแล้วดิ
0: โคตรไหนจะหมดเวลาเบื่อคำว่าศูนย์ดำรงธรรมมากเลยนะเวลาเขาไปร้องมาพวดทางรายการเนี่ยไปร้องศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วก็เงีย
1: บ
0: มันเป็นหน่วยงานอะไรมันเป็นหน่วยงานที่ทำพี่แต
2: ่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยประชาชนมากนะพี
0: ่
2: มีท่านผู้ว่ากำกับดูแลซึ่งท่านผู้ส่วนใหญ่ท่านมากเพียงจังหวัดเนี่ยเขาเอาวันนั้นที่คนแล้วบอกว่าถ้างานเนี่ยไปต้องกรุงเทพมันไกลมาก
0: คือผมนี่ดูรายการโหนกระแสเลยเนี่ยเรื่อยๆไอ้คำว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยท่านอย่าให้เขาไปพูดกันเลยว่าอ๋อเพราะหน่วยงานเนี้ยมันไม่มีคนที่ดำรงอยู่จริงไงถ้ามีดำรงเนี่ยทำพอไม่มีดำรงก็เลยไม่ทำถูกไหมพี่
1: ครับ
0: ตอนนี้มันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วมันกลิบร้องเรื่องไหนเรื่องจังหวัดดี
2: ก็เลย
0: บางจังหวัดไม่ใช่ทั้งหมดนะบางจังหวัดดีบางจังหวัดเร็วแต่บางจังหวัดก็กลิบจริงๆอ่ะบางจังหวัดไปที่นู่นไปตำรวจทำอะไรหรอก
2: จำได้
0: นะไปร้องตำรวจต้องลงทำบอกผู้เสียหายอ๋อมาประโยชน์หรอกตำรวจเขาก็ไปทำอะไรอยู่ดีมาเดี๋ยวพยายามตามน้ำเย็นก่อนนะช่วงนี้นะครับกับครับกับสินค้าโรงงานกลับมาในช่องทางของโซเชียลครับสักครู่เดียวครับ
4: เองวันนี้คุณปอนำแวะมาลดราคาพิเศษ
5: รายการช่องสาวและแฟนรายการขนกระแสทั่วประเทศด้วยอนุญาตสมาชิกผมที่หวยโบโรงงานมาลดราคารายการช่องสามและช่วงนี้อยู่ในบรรยากาศของเทศกาลของวันแม่เนาะคือบอกท่านชมแบบนี้คือปกติเวลาหนุ่มครับผมจะเอารังนกแท้คือขวดสีแดงหยิบมาฝากท่านผู้ชมขออนุญาตครับเอาสู่แกะกล่องละทองหยิบมาฝากแฟนรายการสีทองท่านผู้ชมครับขอรายละเอียดขึ้นหน่อยสูตรนี้จะบอกว่าบ้าเนื้อรังนกแท้มากกว่าสูตรเดิมคือ2เท่าและสูตรใหม่สูตรสีทองของเราครับปรับน้ำตาลให้น้อยลงจากสูตรเดิม 25% และเพิ่มวิตามิน D3 และซิงค์ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานของเราเป็นมหาชนพี่หมวยเนี่ยออร์แกนิกจำกัดเส้นใต้ของมหาชนโรงงานของเราเหนือซับทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่อะจะถามพี่หมวยตลอดว่าขวดสีแดงอ่ะราคาปกติพี่หมวยว่าเป็นร้อยแต่พี่หมวยจะเห็นขวดสีทองขอรายละเอียดขึ้นมาให้พี่หมวยอีกหนึ่งรอบเนาะสูตรนี้ครับเนื้อรังนกแท้มากกว่าสูตรเดิมคือ2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงจากเดิมคือ 5% 3ก็ไปราคารังนกขวดซอขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ก็ต้องเกือบ200ขึ้น
5: 200นะอ่ะพี่เฉลี่ยประมาณ200บาทเนาะผมหยิบมาฝากทั้งหมดครับครึ่งโลครึ่งก็คือ1โอก็คือวัด100บาทเนาะ 18,600 บาทโดยเฉลี่ยนะพี่คิดว่าจาก 3,600 บาทค่าตอบแทนเท่าไหร่ครับพี่หมวยลดกว่านั้นอีกอ่ะ
4: ได้ไหมคะ
5: 1,000 ยังสูงมาอยู่ครับวันนี้ผมให้จ่ายหมดหน้าจอแค่720บาท720บาทและทุกออเดอร์ผมบริการฟรีและเดี๋ยวก็ผมบอกผมมีของแถมอีกเอาไหม
4: เอาสิคะ
5: ในรายการได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตมาสองโปรเจกต์ถุงให้ไป3ถุงครีม15ซองหมดหน้าจอยืนยันจ่ายจบที่720บาทและผมบริการส่งฟรี

0: และช่วงนี้อยู่ในเทศกาลวันแม่นะครับผมจะให้พวงมาลัยอีก1ชิ้นหมดหน้าจอ120บาทเฉพาะวันที่โรงงานทั่วจอผมย้ำครับรังนกรวมทั้งหมด18ขวดผมลดเหลือแค่120บาทกาแฟผสมครอยเช่นผมให้ทั้งหมดบรรจุรวมทั้งหมด15ซองย่อยหมดหน้าจอจ่ายแค่720บาทใครสนใจโทรกับ02ฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนช่อง3ด้วยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเพราะหมดหน้าจอจ่ายแค่720บาทเองครับ
1: น่าสนใจมากค่ะแล้วนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่เป็นดาแขวดสีทองแล้วเยอะขนาดนี้18ขวดแล้วก็มีพวงมาลัย
0: หมดหน้าจอจ่ายแค่720บาท902 06 5888ขวดสีทองส่วนนี้ผมย้ำนะครับเนื้อรังนกแท้มากกว่าสูตรเดิมคือ2เท่าเราปรับลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงจากสูตรเดิมนะถึง 25% และส่วนนี้เพิ่มวิตามินดี3สิงสังกะสีเข้าไปด้วยนะครับอ่ะครบยาทุกตัววันนี้หมดได้นะวันนี้ผม10แค่บาทผสมไคลเจน3ถุงใหญ่รวม15ซองย่อยแล้วฟรีอีก1พวงนะพอจ่ายแค่720สนใจโทรก่อนบ่ายโมงทีครับ02 06888ยังก็02 06 5888ครับขอรายละเอียดของกาแฟผสมไคลเจนขึ้นหน่อยครับสูตรนี้คือบอกท่านผู้ชมว่าเราผสมไปแล้วตอนนี้ 0% คาร์บอไฮเดรตครับ1ถุงใหญ่บรรจุให้ถุงใหญ่บรรจุและเรามีโรงงานให้ด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะครับปกติรังนกขวดหนึ่งประมาณ200บาทนะสำหรับ18ขวดยังต่ำ 3,600 บาทวันนี้ผมคิดแค่720กาแฟผสมไคลเจน3ถุงใหญ่รวม15ซองย่อยอันนี้ผมให้ฟรีพวงมาลัยผมก็ให้ฟรีกด720บาทใครสนใจโทรกับ02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมบ่ายโมงอีก45นาทีย้ำเบอร์ครั้งสุดท้าย02-065ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณพี่หมวยเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สิบ
1: เดี๋ยวนี้เงินงานความรักแต่ไปดูด่วนนะคุณผู้ชม
2: สวัสดีผมก็ผมโบ๊ทธาราครับ
3: มาวินค่ะ
2: กับรายการบ้านสิบก็สิบกระสิบนะวันนี้ฮะเรามาสัมภาษณ์แสดงรักในชีวิตจริงเนี่ยเขาต้องเลือกเขาจะเลือกอะไรคุณเลือกอะไร
4: เลือกเรา
5: ได้ข่าวมาว่าน้องปีเตอร์แพนในเรื่องนี้ล่ะก็เป็นป๋าสายเป๋ป๋าขาขอเงินหน่อยครับป๋า
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสด
2: ี
6: คร
2: ับ ปีเตอร์แพนเขาบอกว่าต้องมีชื่อเต็มด้วย The Running เง
4: ิน
2: งาน
4: ชื่อปอนครับคือในเรื่องเขาจะมีกิมมิกหนึ่งเป็นฟังเป็นหยวนปอนซึ่งน้ำเงินเป็นสกุลซึ่งปอนประมาณนั้นเลยฟิลแบบเปแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของชาวแก๊งนะครับด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าคนได้ดูเรื่องนี้แล้วจะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาดูว่าทางเส้นทางนั้น
2: ต้องถามเลย
4: เลย
2: ต้องเลือกนะเงินงานความรักพี่มาวินคุณเลือกอะไร
4: อันนี้ผมว่าตัดทิ้งได้เลยหยอกเล่นเงินกับพี่มาวินได้ไหม
1: มันได้อยู่แล้วเพราะเงินมันมากับพี
4: ่มีพี่มาวิน
2: อ
4: ะงานเข้าแน่นอน
2: งานดีเลย
4: ส่วนถ้ามีเงินเดี๋ยวความรักก็ตามมาเอ๊ะแปลว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้
7: แล้วพี่ไม่ใช่ไหม
4: เอาให้พี่ช่วยใช้เงิน
8: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้โลกไฮเอสทีรวม5สารอาหารผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสิ่งใหม่ในแบบเองไฮคิวเอสทีแม้ว่าใช่รู้ว่าชอบและขอแนะนำไปกับไฮคิวเอสพี่ฟ้าเปลี่ยนหลักช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายผมเลยพลุนเสียฝามีซันซิลพับเม้นใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์ลุนยาให้สวยปังในช็อตดีเลย
1: บางกอกกระซิบ
2: และคู่นี้ล่ะจ๊ะยังไงเงินงานความเลือกเลยจ๊ะ
3: เงินงานความ

0: ความอะไร
1: ความโลภ
2: พวกคุณทั้งสองคนรับบทคาแรคเตอร์อะไรยังไงบ้างผม
3: ทีมรับบทเป็นฟรังนะคะก็จะเป็นตัวป่วนในแก๊งนะ
4: ยวนก็เป็นหนุ่มซัพพอร์ตแหละเราคอยซัพพอร์ตแบบเพื่อนๆทุกคนอยากให้เขารักกัน
2: อยากสมหวังเดี๋ยวนี้เลยไหมหันซ้ายไป
4: ได้ครับ
3: สมอก
4: อันนี้ใครครับเนี่ย
1: ความสุขมันพูดถึงเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักมันอะไรมันเด่นมันเด็ดอะที่แบบคนต้องโด
4: นโรดเด็ด
3: เห็นทุกคนมันสนุกตรงแต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
4: มันก็มีเส้นเรื่องความรักของเขาอะไรขึ้น
2: เงินงานความรักแต่ชื่อภาษี
4: เกิดงานความรักเราวิ่งรอบสนามเนี่ยเพื่อจะสู่เส้นชัยแต่เราไม่รู้ว่าเส้นชัยในเงินในงานในความรักเนี่ยถึงเท่าไหร่เราเลยต้องวิ่งไปด้วยกัน
1: ดีมาก
2: แล้วถ้าต้องเลือกระหว่างเงินงานความรักคุณจะเลือกอะไรฮะ
4: ผมเลือกคุณได้ไหม
2: คุณคิดอะไร
1: อะไรอะ
2: เงิน
3: ความรักเพราะความรักหล่อเลี้ยงทุกอย่างเลยค่ะ
4: เป็นผมท้ายสุดเรื่องความรักผมรู้สึกว่าท้ายสุดคุณมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านคุณก็ไม่ได้แถวความรักที่ความสัมพันธ์ที่มันสำคัญ
1: หยุดไ
2: ห
1: มนะ
2: หยุดซื้อจ้ะ
5: ใช
2: ่ไหม
5: ให้เขาฝากก่อน
3: ไหมเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วรอดูว่าเส้นทางของทั้ง5คนนี้จะต้องไปพบเจออะไรกันบ้างมันก็อาจจะแบบว่าช่วยให้กำลังใจคนที่ก็อาจจะกำลังหาเส้นทางยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยก็ลองดูเรื่องนี้ได้เหมือนก
1: ัน
3: ค่ะ
1: กำลังมาดูนี้มันได้มีสภาพแล้วก็ได้แง่คิดนะไม่ใช่ว่าจะแบบสนุก
4: ดีเราคุณดูความเป็นเพื่อนของ5คนแล้วแล้วดูว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนเชื่อว่าดูมากกว่าในเรื่องของการเดินตามความฝันใหญ่ทุกคนติดตามกันนะครับ20:25ทุกเสาร์อาทิตย์เลยเจอกับเงินงา
6: บางกอกกระซิบ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: ทำมันเอง
2: ปีแต่ยามอีกเหรอมันทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมค่ะคุณผมได้ทุกแทนที
3: ่นุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากฟันไม่ต้องมวนเขาเก็บดามิสเตรนท์จะทาเข้าสู่เคลือบฟันให้แรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันเกิด
4: ครัวคุณต่อยยกบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: 10ถึง16กรกฎาคมครัวคุณต่อยยกครับ
7: เรียวนี่ละลุยกินไอเซนเริ่มเที่ยวเกียร์ตำนานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าสะพานเหลืองเบตงแอนชาแล้วไปสปอยเดอร์รันนี่งานความเป็นนะคะ
8: ลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วลิ้ว
9: หวานไหวไหมครับ

0: ายุเท่าไหร่ครับแต่ต้องการทำตามใจ
1: ครัวคุณต่อยาบุกเซ็นทรัลธนบุรี
2: อร่อยเด็ดอร่อยดี
1: ถึง16กรกฎาคมนี
3: ้ครัวคุณปั่นโอ้6ชิ้นนะ6ชิ้นคุ้มนะคุ้มนะฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: ไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งสูตรและสมุนทั้งคนซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้แช่แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้ปึ๊บเลยล่ะคะ
4: ฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศเป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะมั่นคงคนเพื่ออนาคตและความคนไทยภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เสนอโดยกระดาษ PN ในจำกัดมหาชนหนัก

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าม
2: าแล้วจ้าม
3: าแล้วและขอบคุณจริงๆสำหรับการติดตามชมรายการของเรานะครับและเป็นความตื่นเต้นของพวกเราจริงๆนะฮะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้แล้วครัวครูไหล
4: ครับบุกเซ็นทรัลดีครับ
3: ร้
4: านกิจกรรมชั้น1ครับพรุ่งนี้นะครับ10กรกฎาคมจัดถึง16กรกฎาคมเลยครับ
1: ของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายพาแม่จ๋าพบกันอีกแล้ว1ปีมีแค่1ครั้งแต่รับรองว่าครั้งนี้เราจะมีของดีของเด็ดของเยี่ยมของอร่อยมากกว่าเดิมแน่นอน
3: ทำงานอย่างนี้เอาไปอีกล้านแปด
1: โอ้ขอบคุณมากครับอ่ะ
3: เดี๋ยวฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีล้านแปดพรุ่งนี้อะไร
1: เดี๋ยวล้านแปดมาดอกเบี้ยแพงไหมครับอ่ะ
3: นี่ที่เคยเอาไปมีดอกเบี้ยไหม
1: ไม่ไม่มีอาโ
3: ถไม่มีได้ใช่ไหมเคยได
1: ้
3: ท่านผู้ชมก็อย่าพลาดนะครับพรุ่งนี้แล้วเราเจอกันอย่างแน่นอนและความอร่อยไปหาท่านปีหนึ่งไปหนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆวันพรุ่งนี้แล้วเราจะเจอกัน
4: ครับ
3: ผมสามคนอยู่ที่นั่นแน่ครับตลอดเพราะมันพี่น้องที่มาถ่ายแล้วชอบพูดขอถ่ายรูปด้วยไหมครับ
1: ได
3: ้ครับทำไมจะไม่ได้
1: แล้ว2,500ทำไมใคร
3: เขาถ่ายได้แพงไป
1: นี่รายได้หลักเราเลย
0: 2,500เกินไปแล้วไม่ได้สลึงก็ไม่เสียนะฮะแต่วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาพูดกับมันเป็นเรื่องที่น่ารู้นะบางทีเอาไปคุยในโต๊ะอาหารหรือคุยกับใครบางที
1: เวลากินนะ
0: มันเท่นะมันเท
1: ่กับข้าวจะได้นี
0: ้ใช่ใช่พอมีปุ๊บโลตั้งอยู่นี
1: ่
0: เราจะพูดในเรื่องรู้ไหมรู้ไหมว่าจริงๆมันเป็นยังไง
1: เ
0: ชิญ
4: พะโล้สีดำแต่ใจมันทำสี
0: ไม่นะมัน
4: เรื่องวันนี้เป็นเรื่องของพวกเลยครับไอ้เก่งวันนี้เป็นเรื่องของพะโล้ครับไข่พะโล้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเมนูฮิตติดร้านข้าวแกงของไทยเลยนะฮะจริงๆแล้วเป็นเมนูที่มาจากประเทศจีนนะครับคำว่าพะโล้เนี่ยเป็นชื่อกรรมวิธีการประกอบอาหารขั้นตอนหนึ่งที่ยืมคำศัพท์ภาษาจีนว่าพะล่อในภาษาจีนฮกเกี้ยนและพะโล้ในนะครับพะโล้เนี่ยเป็นการเคี่ยวด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับให้ละลายในกระทะนะครับจากนั้นเนี่ยเขาเกลือใส่อิ๋วใส่เนื้อสัตว์แล้วก็อื่นลงไปแล้วก็เคล้าให้ทั่วเลยครับใส่เครื่องเทศนะครับแล้วใส่น้ำแล้วก็เคี่ยวทั้งหมดจนสุกคำว่าโล่ในภาษาจีนแต่ว่าตรงกับหลู่ในภาษาจีนกลางนั่นหมายถึงว่าน้ำแกงสีเข้มใส่เครื่องเทศนะครับใส่เกลือ
1: จีนทำไมจีนทำไม
4: พอดีเป็นตรงนี้ใส่เครื่องเทศนะครับใส่เกลือใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใช้ปรุงเนื้อสัตว์ให้มีสีออกน้ำตาลพะโล้ในจีนเนี่ยเป็นทางภาคเหนือนะครับแล้วก็พะโล้ทางภาคใต้ส่วนของพะโล้ภาคใต้เนี่ยพะโล้ฉวนมีชื่อเสียงที่สุดโดยเฉพาะพะโล้ซี่โครงหมูนะครับพะโล้ในแต่ละเมืองต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมครับพะโล้ของซูโจเนี่ยจะหวานนำเลยสารตกสีเขาจะแดงแล้วก็เค็มส่วนของเสฉวนเนี่ยเขาจะหอมแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยพะโล้แบบแต้จิ๋วสีแดงแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมๆครับพะโล้กินได้

0: ครื่องเทศจีนอยู่กันนั่นคืออบเชยปอยกักเมล็ดผักแต่เครื่องเทศหรือว่าจะมีเครื่องเทศเพิ่มขึ้นตามพะโล้ที่ทำไทยปรับให้ปรุงง่ายขึ้นเครื่องเทศจีนไม่กี่หยาบและมากนักนะครับโดยมากนิยมใส่แล้วก็อบเชยให้หอมเล่าแห่งเนี่ยเขาเป็นเมนูที่เกิดจากความโกรธนะครับเป็นความโกรธแค้นของเจ้าพ่อไผ่สุยเอี้ยที่สาปภรรยาและชายชู้เนี่ยให้เป็ดแล้วก็ต้มจนกลายเป็นเมนูพะโล้หากจะขอสุยเอี้ยเนี่ยต้มเป็ดมาถวายจนเต็มสารไปหมดเลยครับต่อมาผู้คนเริ่มเบื่อเป็ดพะโล้ครับจึงได้นำไข่นำหมูนำปูเนี่ยเป็ดทำก็คือทีปรุงที่แพร่หลัง
1: อันนี้จริงๆแล้วที่ที่ถอดที่ผมที่สองสามีภรรยานี่เหรอ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: อะไรวะเนี่ย
2: แล้วกรุงเทพนะสมมติว่าแบบว่าป้าข้าวและแกงเป็ดพะโล่หน่อย
1: มีพะโล่พะโล่ด้วยแต่พวกคุณเสร็จผมไม่เอานะป้าผมขอแกงพะโล
3: ่ได้หมดเพราะมาจากรากศัพท์ของภาษาจีน
1: ครับแต่คุณวันนี้ควรไปขูดดินบ้างนะวันนี้
3: หก
1: ข้อมูลเยอะเหรอ
3: ใช่ครับเพราะว่าผมเตรียมตัวที่จะไปเซ็นทรัลชลบุรีครับ
1: นี่สำคัญมากวันไหนครับ
3: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
1: พรุ่งนี้
3: ครับคุณต่อยกทัศน์นะครับเซ็นทรัลชลบุรีนะเจอกันนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่ครับเมื่อที่นาคมเลยครับ
1: ฝ่ายบัญชีครับโอนเงิน1ล้านโหนี้เลยนะครับทำงานแบบนี้เอาไปเลยนะครับล้านโหครับอย่าพลาดเลยครับพรุ่งนี้เจอกันนะแต่ตอนนี้พักสักครู่พบน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงผ่านสักครู่ฟังบอกเนยกระเทียม
3: ง่ายเลยเนี่ย
2: ทำไปเรารู้เลยว่าในขนมปังแผ่นนี้มันมีเรื่องราวเยอะมากมาย
1: คือเจ๋งฮะแต่ต้องรวยจริงนะฮะถึงจะทำแบบนี้ได้ไม่รวยจริงทำไม่ไหวจริงฮะเพราะว่าค่าใช้จ่าย
4: ครัวคุณไป
5: Excuse me Who's that
6: Online data follows me everywhere I browse
4: You and me, my heart and me, it's not fun.

0: อเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
1: พ่อจ้ะครัวคุณต่อยยกครับ
2: บุกเซนทา
3: ธนบุรี
4: อร่อยเด็ดอร่อยดี
1: 10ถึง6กรกฎาคมนี
5: ้ครัวคุณครับ
6: คริสโอเคสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้เสีย
7: สีชัดสวยติดทนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเบอร์
1: ครัวคุณต่อยยกครับ
2: เซ็นทรัล
4: อร่อยเด็ดอร่อยดี
1: 10ถึง16กรกฎาคมนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
8: มุดอุโมงค์ยักษ์ไปทำความรู้จักของอร่อย
9: ไก่แสงอาทิตย์ครับจะมีความหอมกลิ่นลมควันซึ่งเนื้อเขาจะออกโรสีชมพูด้านในหนังกรอบครับ
10: ดินตีดาว around the world
11: ตุ่มโฮมเพรหัสนี่ผมสิภาพไปบุกเบื้องหลังความแซ่บความอร่อยของไก่ย่างเขาสนมีอีหยังดีจังดังไปทั่วไทยทั่วโลกครับ
1: ครัวคุณต่อยยกครับ
2: บุกเซ็นทรัลธนบุรี
4: อร่อยเด็ดอร่อยดี
1: 10ถึง16คมนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
12: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซ้อมสะใจ

0: เพียบเลยจ้า
1: ถึงสิ
2: ลายแมนถูกสุดทุกวัน
3: สั่งเลย
4: 48กิโลได้พักฐาน15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ตเมนต์แก๊สพาไปได้ทุกที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดกดสั่งเวิลด์แก๊ส

0: บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับ
2: คุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนุ่มจังคันนี่คือรายการคุณต่อยช่วงสมหาสอนให้ท่านได้รับวันนี้นี่ขนาดคิดถึงเลยฮะ
3: คิดถึงร้านนี้มาก
2: คิดถึงจริงท่านผู้ชม
3: บอกเลยว่าไม่อยากจะมาที่มา
2: คือจริงๆนะเวลาที่เวลาเราได้ยินปังคลีนปังคลีนเนี่ยในความรู้สึกเราในสมองเราเลยคือนี่พอปังคลีนเราต้องบอกบายโมเน
4: ่บายโมเน
2: ่แล้วปังคลีนบายโมเน่จริงเกิดจริงๆเกิดที่จังหวัดอุดรนะ
3: อุดรธานี
2: เป็นคนอุดรนะเป็นคนอุดรทำคงแต่อยู่ครับที่อุดรอยู่ดีๆไม่เคยเลยอยู่ดีๆก็ถือถุงมาถุงนึงช่วยทานของหนูหน่อยหนูอย่างนั้นนี่ตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเลยท่านผู้ชมไม่รู้จักกันเลย
3: แล้วเป็นคนแบบคนเรียบร้อยมากคุณอาต่อยคะวันนี้หนูมีขนมมาให้ทาน
2: ลองแต่ปังของหนูนะครับไม่ได้ใช้แป้งเลยใช่ยังงอนยังไงอะไรพูดตลอดเลยนะครับผมก็นึกในใจนั่งมองไปแล้วก็พูดเขาตลอดผมนึกในใจว่
3: า
2: พูดอะไรวะนั่งนึกไปนะฮะแต่ว่าคือเขาเก่งจริงและในสุดเขาก็ทำและประสบความสำเร็จมากๆตอนนี้เดี๋ยวถามเขาดีกว่าทั้งหมดกี่สาขาไปแล้วจากวันที่รู้จักกันวันแรกนี่4 ปีเท่านั้นนะฮะแล้ววันนี้เขาจะมาสอนทำกรอบเนยกระเทียมแต่แบบของเขานะปังกรอบเนยกระเทียมแบบของโมเน่
4: ครับ
2: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกัลยาชื่นสุขเกษมกุลจากร้านปังคลีนบายโมเน่ครับ
5: สว
2: ัสดีลูกเหรียญอาถรรพ์นี่ลูกวันนั้นที่หนูเข้าไปหาอาที่เซ็นทรัลที่อุดรจำได้ไหม
5: ใช่ค่ะจำได้เลยค่ะ
2: หนูคิดยังไงลูกหนูถือถุงนั้นไปแล้วก็ถามอยากร
4: ู้เท่านั้นเอง
2: หนูไม่รู้จักอาไม่มีใครแนะนำไม่เลยทำไมลูก
5: คืออยากจะให้อาลองชิมขนมที่เหรียญทำเองคิดสูตรเองอะไรอย่างนี้นะคะ
2: แล้วรู้จักอา
5: ค่ะ
2: แล้วเหรียญอยู่ดีๆเดินเข้ามา มาหาเลยมันไม่ง่ายนะลูก
5: ค่ะ
2: รวบรวมความกล้านานไหมว่าฉันจะไป
5: นาน
2: ไหม
5: ยืนรออาประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงได้
2: เพราะเราทำงาน
4: เพราะเราทำงาน
3: แล้วหนุ่มจำได้หนุ่มนั่งอยู่กับอาอยู่ข้างนอกอยู่ใต้โต๊ะกระปู
2: แล้วก็เขาก็มาหาแล้วก็เอามานำเสนอจากวันนั้นท่านผู้ชมปังคลีนบายโมเน่นะจากนั้นซึ่งยังไม่มีสาขาเลยมีอันเดียว
5: ใช่ค่ะ
2: ต้องเรียนให้ทราบนิดก่อนเขารวยตระกูลเขารวยอยู่แล้ว
4: คนรุม
2: รถอะไรนะคะ
3: รถยนต์ออน
2: รถเบนซ์แล้วก็โชว์รูมของเขาแล้วก็
3: มีหลายที่มี
5: ศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ประมาณ11สาขา
2: 11สาขา
5: ในทั่วภาคอีสาน
2: ทั่วภาคอีสานของเขาเนี่ยของเขา11สาขานะยังไม่จบนะแต่เขามาทำเล่นๆสนุกๆสามีเขาบอกทำเฮ้ยทำก็ทำไปเหรียญชอบจะทำอะไรก็ทำไปเขาเลยมาทำปังคลีนทำไมถึงทำปังคลีน
5: เพราะว่าเรามองเห็นว่าจริงๆอ่ะเราก็เริ่มอายุเยอะค่ะเราต้องกลับมาหันดูแลสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็เลยต้องรานนะคะลดแป้ง
2: ลดน้ำตาลและลดแป้งมาทำปังคลีนซึ่งของเขาปังคลีนจริงคือไม่ใช้แป้ง
3: นี่แหละ
5: คือไม่ใช้แป้งสาลี
2: แล้วไม่ใช้แป้งสาลี
5: แล้วไม่ใช้น้ำตาลทรายเลย
2: ไม่ใช้น้ำตาลทรายใช้อะไรแทนแป้งสาล
5: ีใช้มันค่ะ
2: ผงแอลมอนด์แล้วน้ำตาลอะไร
5: น้ำตาลหล่อหางกล้วยซึ่งเป็นสมุน
2: ไพรเขาเป็นคนอย่างนี
3: ้คือครั้งแรกที่หนูยังขนมปังแล้วมันเป็นขนมปีเนี่ยขนมปังก็ต้องแป้งสิ
2: ใช่
3: อ
2: ัน
3: ที่ถามอ่ะขนมปังก็ต้องแป้ง
2: แต่มันกลายเป็น
3: ทำใช้อะไร
2: แป้งแอลมอนด์ทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะ
5: มีประมาณ9ค่ะ
2: โอ้ก้าขา
5: คืออยู่ตรงแถวลาดพร้าว
4: ลาดพร้าว
5: ฟ้า BTS เสนาค่ะ
4: BTS
2: เสนาแล้วมาเปิดแล้วนะใช้ชื่อว่า
5: ขนมปังครีมใบโมเน่
2: เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเด
3: ิ
2: มอ
3: ยากให้ทุกคนลองที่กรุงเทพแล้วลองไปกินดูเอานะ
2: รับรองว่าจะติดใจแต่วันนี้สิ่งสอนเป็นปังกรอบเนยกับที่ผู้ชมดูนะมันเป็นสูตรของเธอมันเป็นแบบของเธอแล้วมันแป้งสาลีเขาทำยังไงรายละเอียดไงแล้วดูพร้อมๆกันเลยนะครับจากปังคลีนบายโมเน่นี่คือร้านที่เปิดใหม่ใช่ไหมครับ
5: นี่
2: เลยนะอยู่ติดเลยนะลงมาก็เจอเลยเนี่ยแล้วก็ขายปังคลีนทั้งหมด
5: แล้วก็มีอันนี้เป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสก็มีเสิร์ฟให้กับ
2: นักศึกษามีด้วยทั้งฝรั่งเศสทั้งญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมดูการทำนะเริ่มต้นจาก
5: แป้งผงแอลมอนด์นะคะ500กรัมค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็โอ๊ตไฟเบอร์50กรัมค่ะ
2: ครับ
5: ก็ข้าวโอ๊ต50กรัมค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็วีทกรุ๊ตกรัมค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็ยีสต์10กรัมค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็แป้งมะพร้าว50กรัมค
2: ่
5: ะน้ำตาลหล่อหางกล้วย100กรัม
2: นี่เนี่ยนะตัวเอกนะ
5: แล้วก็เกลือชมพู10กรัมค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็ผสมแป้งนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะเราก็ค่อยเติมนมแอลมอนด์อีก200กรัมค่ะ
2: นมแอลมอนด์อีก200กรัม
5: ค่ะ
2: ครับ
5: จากนั้นเติมไข่กาน2ฟองค่ะ
2: 2ฟองดูไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบาย
5: แล้วก็เติมด้วยเนยข้าวนะ50กรัมค่ะ
2: ครับไปมูนี่เป็นนะฮะของเธอเยอะฮะมากกว่าจะทํา
5: เอามันเป็นก้อนแล้วเราก็จะต้องพักแป้งไว้นะคะค
2: ่
5: ะ
2: ก้อนอย่างนี้แล้วพักแป้งประมาณ
5: 30นาที
2: 30นาทีให้มันฟูป่ะ
5: ค่ะให้มันฟูให้คลายแป้ง
2: ให้มันโอเค
5: แล้วเราก็ให้มันตัดแบ่งแป้งก้อนละ200กรัม
2: ชั่งน้ำหนักก้อนละ200กรัม
5: ใช่ค่ะแล้วเราก็มาขึ้นรูปนะคะ
2: อ่าฮะอ่าฮะ
5: จากนั้นเราก็จะรูป
2: ครับ
5: เพื่อที่จะรอ
2: นี่ฮะขึ้นรูปอย่างนี้ก่อนขึ้นรูปอย่างนี้ก่อนนะครับ
5: รอจะเอาเข้าเตาอบ
2: ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะค่อยๆทำอย่างนี้นะแล้วก็
5: พักแป้งอีก1ชั่วโมง
2: พักแป้งไว้พักก่อนนะเพื่อให้มันฟู
5: ใช่ค่ะ
2: ที่ทำงาน
5: ใช่ค่ะที่ทำงานนะคะพอเมื่อฟูเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยนำมาอบ
2: ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะปิดแล้วนะฮะ
5: 80องศา45นาที
2: 45นาทีหลังจาก45นาที
5: ค่ะเมื
2: ่อท่านผู้ชมดูนี่นะครับคนทำนมปังเขาไม่ตื่นเต้นเราดูเมื่อกี้เราเห็น3ก้อนถูกไหมออกเป็นนี้เลยครับมันออกมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเกินนี้เราเอามา
5: เราต้องพักให้เย็นสนิทก่อนค่อยมาหั่นสไลด์เป็นแผ่นบางๆ
2: ครับ
5: ค่ะ
2: เพราะเวลาเย็นสนิทแล้วมันกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็
5: หั่นขอบทิ้งเลย
2: ทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยไม่พอท่านผู้ชมครับ
5: แล้วเราก็ค่อยมาทำเนยนะคะโดยเอาใช้เนยอยู่ประมาณ500กรัม
2: ครับ
5: แล้วก็มาใส่น้ำตาลหล่อหางกล้วย100กรัม
2: ครับ
5: ค่ะตามด้วยเกลืออีก10กรัมค่ะ
2: ครับ
5: ตีให้เข้ากันนะคะ
2: อือฮึ
5: พอเนยฟูดีแล้วเราค่อยมาเติมกระเทียมอีก50กรัมอ่ะค่ะ
2: นี่ฮะ
5: แล้วก็ตามด้วยพาสติเล่อีก20กรัมคนให้เข้ากันค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็มาทาที่เนื้อขนมปังแล้วรออบอีกรอบนึงให้มันกรอบ
2: นี่ครับนี่ฮะ
5: แต่ก่อนอบเราจะโรยด้วยแต่งหน้าด้วยพาสเล่เล็กน้อย
2: ครับผม
5: เฮ้งาม
2: น้องปังกี้ที่เราตัดไว้ทั้งหมดเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราเอาไปพักไว้อีกเท่าไหร่นะครับ
5: อ๋อ
2: ตัดเสร็จแล้ว
5: ตัดเสร็จแล้วพักไว้คืนนะ
2: อีก1คืนนะครับ
5: ถึง
2: จะเอาทำเนี่ยฮะออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นปังกรอบเนยกระเทียมครับไม่มีใครที่จะทำได้แบบขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยฮะออกมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวถ้าดูแล้วอาจจะไม่ผมอธิบายขั้นตอนนิดนึงที่เราคุยกันข้ามไปนิดนึงความรู้สึกนะฮะ
5: ค
2: ือตอนขนมปังออกมาเสร็จเราบอกก่อน1เราอบขนมปังเองเราไม่ได้เอาขนมปังซื้อจากตรงไหนหรือเราทำทิ้งไว้แล้วมาทำเองขนมงี้ตัดเสร็จเรียบร้อยตัดเป็นแผ่นๆอย่างนั้นเมื่อกี้เสร็จคืนนะครับ
5: ใช่ค่ะ
2: 1คืนเต็มๆ1คืนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอออกขนมปังไป
5: อบ
2: 1ครั้งก่อน
5: ค่ะ
2: ประมาณ
5: สไลด์ความประมาณสักสิบนาที
2: ตอนแรกที่ไปพักหนึ่งคืนก็ไล่ชื้นเหมือนกันตอนที่สองอ่ะที่เอามากินอ่ะก็จะไล่ชื้นอีกจะให้กรอบเต็มๆแล้วถึงจะมาทาทั้งหมดนั่นแล้วถึงจะไปอีกประมาณ15
5: นาท
2: ี
5: ค่ะ
2: มันถึงออกมาเป็นปังกรอบเนยกระเทียม
4: ผมมันอร่อยมากคุณผู้ชมเมนูดูธรรมดาเลยนะอันนี้ดูธรรมดาเลยนะแต่ว่าวันที่ความลงตัวแล้วก็ความกล่องของ1แผ่นนะครับใน1แผ่นเนี่ยเขามีความหนาอยู่ระยะที่เรากัดแล้วพอดีนะครับมันไม่ได้บางจนเกินไปสิ่งเหล่านี้มันทำให้รสชาติเราเนี่ยอยู่ในปากแล้วเวลาคนเคี้ยวแบบเรามันจะมีความสุขมากกลิ่นเขากล้าที่จะให้มันขึ้นในจมูกแล้วความกรอบมันยังอยู่แล้วเบรกขนมปังขึ้นแต่ต้นน่ะไม่กินไม่ได้เลยเนี่ยขนมปังกระเทียมบายโมเน่เลยครับ
3: คือหนูจะบอกว่าขนมปังแบบเนี้ยต้องขนมปังเนยทั่วไปแล้วลองเอาของโมเน่ไปกินฟิลลิ่งมันจะคนละแบบคือการกัดเข้าไปเรารู้เลยว่าในขนมปังแผ่นนี้มันมีอะไรอยู่บ้างมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากความหอมของกระเทียมพาสเล่ของกินทุกอย่างแล้วก็พึ่งเผ็ดแล้วมันกรอบคุณผู้ชมอร่อยมากฝากไว้นิดนึงครับ
5: คร
3: ับ สาขาอยู่ที่เตนา
2: ครับ
3: ร้านปังคลีนบายโมเน่เมนูปังกรอบเนยกระเทียมเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม ็ม
0: ๆคร
2: ับเป็นไงบ้างครับผมบอกว่าถ้าใครเพื่อรักสุขภาพอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลมันใช่หลอกกล้วยแต่ถ้าใครที่กลัวแป้งกลัวอะไรก็ตามต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าอันนี้มันมีกลูเตนต
5: ้
2: องบอกด้วยมันมีวีดกลูเตนนิดนึงก่อนเฉพาะสูตรนี้เพราะถ้าไม่งั้นมันขึ้นรูปอย่างนี้ไม่ได้
5: ใช่
2: มันจะขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่คืองานของเธอนี่คืองานของเธอนะครับอุดรเท่านั้นถ้าอยากจะหาผ่าที่อุดรนะฮะ
4: ครับเดี๋ยวผมให้บิน
2: ไปครับแล้วก็ที่กรุงเทพก็มีคนดูแลอยู่ท่านผู้ชมมันเป็นความแตกต่างมันเป็นความแตกต่างที่เกิดจากผู้หญิงคนนี
4: ้
2: มันเป็นความแตกต่างจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งหมดของท่านเห็นทั้งหมดเนี่ย
5: ทำมาจากแอลมอนด์ค่ะ
2: แอลมอนด์ทั้งนั้นนะ
5: ค่ะ
2: แต่ก็รวยจริงนะถึงจะทำแบบนี้ได้ไม่รวยจริงนะเพราะว่ารายจ่ายค่าสมุดมันสูงมากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกัลยาหรือคุณเหรียญของผมขอขอบคุณปังคลีนบายโมเน่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วมันแตกต่างจริงๆเชื่อไหมเธอไปขายกับผมเนี่ยที่ครูคุณต่อยกทับยกทับนี่ไปตลอดนะฮ
5: ะ
2: ก้อนหนึ่งนี่มัน300บาทนะ
5: คร
2: ับอันนั้นเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมอันนี้ประมาณนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย
5: เน
2: ี่ยท่านผู้ชมนี่380นะท่านผู้ชม
4: งานเรา
2: แล้วมันหนักกล้านะฮะทำด้วย
5: อัลมอนด์
2: ทั้งหมดฮะอันนี้ไม่มีน้ำตาลทำแล้วขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะฮะมีแฟน
3: ม
2: ันมีแฟนอยู่ท่านผู้ชมเพราะของเธอแตกต่างจริงๆก็เลยอยากจะแนะนำไว้เวลาหมดครับลาไปจะพายวันนี้ดีครับ เป็นการต้มกาแฟที่เรียกว่า
4: โอคาพอตในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับใช้อุปกรณ์ในราคาที่เป็นหลักร้อยได้คุณก็สามารถมีช่วงเวลาหนึ่งในการนั่งชิลๆจิบกาแฟแสนอร่อยที่บ้านได้นะครับ
3: มาแล้ว
2: ไปเถอะอยากจะไปไหนก็ไปเถอะฮะตั้มหมูหยอครับรับรองเรื่องความแซ่บ
3: มันฟินที่สุดคุณผู้ชม
2: สำหรับผมมันใช่จริงๆมันใช่มาก
4: ๆคำเดียวเลยเลยอ
2: ่
4: ะ
2: เม็ดกระถินจังไม้กระถิน
3: รู้จักครับ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสั่งได
8: ้สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้มาอยู่กับพลอยลี่แล้วก็คุณฮายค่ะอย่างที่เล็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกท่านเบื่อเวลาที่ทำความสะอาดบ้านโดยเรื่องของการถูพื้นทำทีไปแต่ละครั้งทำไมมันถึงยุ่งยากไม่สะอาดเปียกแฉะเลอะเทอะอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ค่ะพลอยลี่และคุณฮายก็เลยมีชุดถังปั่นทำความสะอาดโฟมอินสปินม็อบมาฝากกันดีไซน์สวยสีสันสดใสกระทัดรัดทำให้เราประหยัดการใช้น้ำรวมไปถึงประหยัดพื้นที่มากๆเลยค่ะผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงคุณภาพดีแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานให้การถูพื้นสะอาดเนี่ยมันง่ายแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นเต็มและคุ้มสุดๆเลยเพราะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปมากถึง4เซตพร้อมกับราคาที่บันใจมาฝากกันค่ะ
9: นี่นะครับโปรลูกดกขนาดนี้น้ำดูกันเลยดีกว่าถังของเราคุณผู้ชมให้แบบนี้ไม่ต้องยกเพราะว่ามีล้อเลื่อนได้มีจุกระบายน้ำและมีปั่นเปียกปั่นแห้งด้วยหัวสแตนเลสอยากจะปั่นเปียกกดสลักลงปั่นเปียกซับน้ำกันกดมาซูดเลยนี
8: ่
9: เสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกดให้ดูไม่เกิน4ที1 2 3 4ตามโปรแบบนี้แล้วก็แห้งจริง
8: ๆว้าว
9: ตอนนี้เราพร้อมทำความสะอาดที่เลิกแค่ไถผ้าคุณผู้ชมลองดูการซับน้ำของผ้าไมโครไฟเบอร์คุณไฟลี่ก็มองด้วยตาแม้น้ำมันหอยก็ออกโดยง่ายดายแบบนี้ดูคุณไฟลี
8: ่โอ้โหมันเกิดขึ้นได้ป่ะล่ะคะ
9: ถ้าแบบนี้

0: วงครับผมปั่นทำความสะอาดเอาคราบออกคุณไม่ต้องเอามือไปบีบไปซักผ้าเอาผ้ามันขาวได้แบบนี้
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่กระแสแรงที่ทุกบ้านต้องมีกับโปรโมชั่นสุดปังจ่ายไม่ถึง 1,000 บาทกับชุดถังปั่นทำความสะอาดโกกินฟินม็อบ1เซตประกอบไปด้วยตัวถังปั่น1ชิ้นมาพร้อมกับไม้ถูพื้นพร้อมผ้าถูอีก1ด้ามแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปถึง2เซตราคาปกติ 1,708 บาทแต่เฉพาะคนโทรไว้100สายแรกที่โทรเข้ามาแถมให้ฟรีไปเลยอีก2เซตตอนนี้คุณผู้ชมได้ไปสุดคุ้มถึง4แบบนี้แต่เฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นคุณผู้ชมคะให้เพิ่มไปสำหรับผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร
0: ์
1: อีก12ผืนมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,748 บาทไม่จ่ายคุณจ่ายแค่999บาทย้ำเลยค่ะ999บาทเท่านั้นสั่งซื้อวินาทีนี้เราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านค่ะโทรเลยนะคะที่เบอร์021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์สั่งซื้อก็ได้ค่ะที่ LINE @happycs3 นั่นเองค่ะ
0: เริ่มที่ตัวถังปั่นกันก่อนนะครับผมถ
1: ัง
0: ปั่นของเราผลิตจากพลาสติก ABS สีเขียวสวยสดใสน่าใช้งานมากเลยนะฮะแข็งแรงทนทานอีกด้วยไม่แตกหักได้ง่ายๆขนาดของเขากระทัดรัดนะฮะกำลังพอดีในการที่จะวางไว้ในห้องน้ำระเบียงบ้านเองคอนโดวางไว้ตรงไหนก็ไม่เกะกะนะมี2ระบบในการปั่นนั่นก็คือการปั่นเปียกนี่เลยนะฮะเอาไว้ทำความสะอาดนะฮะระบบปั่นแบบนี้แกซักในการล้างทำให้สะดวกสบายนะฮะง่ายๆไม่เปลืองแรงไม่เลอะมืออีกหนึ่งข้อดีของถังไซส์กระทัดรัดนะฮะประหยัดน้ำนั่นเองและมาต้องใช้น้ำเยอะมากในส่วนของระบบถังปั่นแห้งผลิตจากสแตนเลสแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนใช้งานง่ายได้คล่องตัวแค่กดไม้ถูลงไปนะฮะแล้วจะเห็นการหมุนลื่นไวๆไม่เปลืองแรงไม่เจ็บมือไม่เลอะมือเลยตัวถังก็จุน้ำได้3ลิตรเรามีหูหิ้วสะดวกจับคล่องมือและถ้าเกิดว่าคุณจะเทนะฮะแค่เปิดจุกระบายน้ำตรงนี้นะโดยที่ไม่ต้องยกไปเทเอี้ยวให้ปวดหลังอีกต่อไปเลยและเวลาเราจะเลือกใช้งานที่ไหนก็มีล้อให้เลื่อนสี่ล้อเลย
1: มาต่อกันที่ตัวไม้ถูบ้างในเซตได้เพราะตัวปั่นนะคะด้ามม็อบแบบนี้ค่ะผลิตมาจากแต่อย่างดีนะคุณผู้ชมที่มันทั้งหนาแข็งแรงทนทานไม่ได้หักแล้วก็ง่ายนะคะรวมไปถึงค่ะด้ามม็อบแบบนี้คุณผู้ชมเปิดหลักมาแบบนี้นะคะสามารถยืดออกมายาวได้แบบมากถึง111เซนติเมตรนะคุณผู้ชมใต้ตู้ใต้เตียงใต้โซฟาหรือในพื้นที่จำกัดก็สามารถทำความสะอาดได้แบบคล่องตัวสุดๆขอบตู้ต่างที่อยู่สูงๆเอื้อมถึงได้สบายเลยค่ะส่วนตัวจานหมุนผลิตพลาสติกคุณภาพดีกระทานหมุนได้มากถึง360องศาไปเลยตัวผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพดีที่ทั้งนุ่มทั้งฟูและเขามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำรวมไปถึงพวกฝุ่นผงสิ่งสกปรกได้ดีกว่าพวกผ้าได้ดิบธรรมดาคุณผู้ชมคะทำความสะอาดได้ง่ายไม่สะสมสิ่งสกปรกกลิ่นเหม็นกลิ่นอับต่างๆนะคะสามารถใช้ได้กับหลายพื้นที่พื้นผิวของบ้านเช่นพื้นไม้จริงไม้ลามิเนตพื้นกระเบื้องยันหินอ่อนพื้นยาง SPC เรียกว่ารูปแบบไหนก็ใช้งานได้หมดเลยนะคะที่สำคัญค่ะหมดห่วงไปเลยเรื่องเวลาเปลี่ยนเพราะผู้ชมดูดีๆให้จับตาแล้วดูตรงนี้เพราะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นต้องใช้มือไปสัมผัสเหยียบตัวปลายผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราและดึงออกแบบนี้รวมไปถึงเวลาที่ต้องการใส่ค่ะก็สามารถนี่แล้วก็แก๊บๆแบบนี้มันก็จะลงล็อก
0: ให้มาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้คราบสกปรกเนี่ยที่ผมมีคราบนมกับพื้นก็เป็นพื้นไม้ด้วย
1: ปวดหัวเลยค่ะ
0: ได้ใช้งานคุณผู้ชมนะครับปลดสลักป๊อกออกมาแบบนี้ถูลงไปแบบนี้พอผ้าหมาดน้ำดีหยดติ๋งๆเราก็ลงมาปั่นสเตเลสให้มันแห้งไปเลยแห้งเร็วจริงๆคุณพลอยลี่แล้วคราบนมเยอะขนาดนี้ดูคุณผู้ชมปื๊ดมานะฮะ

0: นมจะเห็นได้เลยว่าเวอร์เนี่ยดูดน้ำได้เป็นอย่างดีมากแล้ว
1: นมอาจจะเครียดประมาณนึงแต่ทางนี้เจอซอสมะเขือเทศแล้วแม่กุมขมับเลยแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปค่ะวันนี้เราอยู่กับโกลกรีนสปินม็อบเน้นการถูแบบตะล่อมแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นการดูดซับเข้าไปอยู่ในตัวผ้าแบบนี้เลยใช่เลยผ้าไมโครไฟเบอร์นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
0: ในส่วนของพื้นไม้หรือพื้นที่มีร่องต่างๆนะฮะคราบฝุ่นเนี่ยสามารถติดข้างในได้
1: จริงค่ะ
0: แต่ว่าได้ว่าคุณใช้โกลกรีนนะฮะผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดักจับฝุ่นดักจับคราบต่างๆก็จะหายทั้งพื้นผิวจริงๆ
1: โอ้โหพื้นไม้ผ่านไปแล้วค่ะอีกหนึ่งงานใหญ่ทากาแฟที่มันมักจะเหนียว
0: เหนอะ
1: ทิ้งลอยดูไว้ให้ฝุ่นคล่องต
0: ั
1: วไม่น่าเกิดขึ้นเลยแต่กลับมาดูไหนล่ะคะเกิดเหตุคุณผู้ชมคะมันมาอยู่ในไมโครไฟเบอร์ผืนนี้การโทรศัพท์นะคุณผู้ชมคะไม่ต้องใช้มือจับแต่อย่างใดคุณผู้ชมจูมฝั่งเปียกเสร็จปุ๊บแล้วนะคะย้ายมาฝั่งด้านแห้งแบบนี้เตรียมตัวเลยคุณผู้ชมแม่บ้านสบายค่ะระหว่างที่ทำยังดูซีรีส์ได
0: ้
1: สบายใจเลยแบบนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปทุกพื้นผิวในบ้านได้โกลกรีนสปินม็อบไปบอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะ
0: แน่นอนครับตอนนี้ทีมงานบอกว่าสายนะฮะเข้าเยอะจนเหลือแค่10เซตแล้วแต่ยอมไม่ได้ต้องให้โกดังของผมนะรีบโตที่แฮปปี้โดยด่วนเลยนะให้กับพวกอีก1สายสุดท้าย
1: โอ้โ
0: หโคตรเพื่อที่คุณจะได้โปรโมชั่นปังรีสปินม็อบ1เซตประกอบด้วยทั้งไม้ถูพื้นพร้อมผ้าถูพื้น1ด้ามซึ่งคุณจะได้ไปถึง2เซตกันก่อนจากปกติราคา 1,780 บาทเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาในตอนนี้เราแถมฟรีอีก2เซตเลยได้ไปสุดคุ้ม4เซตเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นแถมเพิ่มไปแบบจุกๆกับผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร์12ผืนโอ้โหเยอะจริงจัดเต
1: ็
0: มมูลค่ารวม4,740แต่คุณจ่าย10บาท19บาทซื้อวิธีนี้ส่งรีบย้ำหรือแอดไลน์มาได้ที่ LINE @pcs3 ครับ
1: ตอนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วฟรีแล้วคุณหายต้องขอไปทำความสะอาดปีกันก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: แฮปปี้
0: ของถึงไหนแล้ว
2: โอ้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่มิถุนายน1569ถึงวันที่3มิถุนายน2570หรือจนกว่าจะหมด
3: รายต่อเป็นรายต่อไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับตีสิปัดครับ
1: หมอแพทย์ค่ะรัศมีแสงฉากพบเอามาประจำการรายการตุ่มโฮมทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ค่ะ
0: ครับทุกช่องทางคือเก่านะครับช่อง3กด33แล้วก็ทางชมได้ทางเพจตุ่มโฮม
1: YouTube ตุ่มโฮมน้ำค่ะ
0: เพิ่มชาติมีบางไล่บางส่วนฮะตอกน้ำหมอแพทย์อ๋อ
1: เดี๋ยวเขาตีมันได้ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับ
1: เขามีเขาดี
0: ๆเมื่อช่วงนี้เขามาพอกันก็เป็นช่วงของหนาหน้า
1: เห
0: ็นหน้าผมให้บอลหน้าหวาดหน้าดำไม่ต้องก้มดำดิหมอแพทย
1: ์ก็เคยเด้ออายว่า
0: ปวดแอว
1: คนกับมันปวดแอวนี่แหละค่ะอีหลี
0: พอมือนี่มีภูมิมากครับเข้าไปพ่อเพิ่นเฮ็ดเครื่องมือ
1: บ่ค่ะ
0: ซอยกันหน้า
1: ค่ะ
0: เรียกว่าไม่ดำหน้าสบายแอว
1: โอ้ยหน้า
0: ไปเบิ่งครับพี่น้องครับ
1: ค่ะ
2: พี่น้องอันนี้เป็นนวัตกรรมในการทำหน้าสมัยใหม่พี่น้องครับเพิ่นเดินว่าไม่สบายนี่ถอนครับ
1: สุก
2: ถอนไปครับแน่วอันฟักหลอกรีบไหม
3: อันสาว
2: ทำไมเนี่ยสุ่มเล่นนะเสียบจับ

0: จะสอนนะครับ
1: สอนสอนสาธิตสาธิตสาธิตต้องกัน
0: เนี่ยคือแท่งปานจับคือแท่งปาน
1: แต่ตีม่วยมา
0: บ่เอาเอาแม่ไว
1: ้โอ้น้ำมึงเลยเป็น
0: ท้อเสียบ
1: เออสุดยอดสุดยอดสุดยอด
0: เสียบ
1: เออเออนี่พุ่งไปเลยวะ
0: เสียบไปเสียบ
1: เออเออ
2: โอ้ยบอลเชีย
1: บเออนั่นสุดยอดครับไม่ดำหน้าสบายแอวพี่น้องครับนี่
2: จับที่แห้งปลาเอาขวมล่มเป็นบ้าบิดาน
1: ี่เก็บได้ยังไงพี่น้องครับนี่เก็บได้ยังไง
2: จับจับ
1: นั่นเสือสันเล็บพี่น้องครับไม้สบายเอวพี่น้องครับดำหน้าด้วยพี่น้องครับสุดนี
2: ้ถูกใจหมอพ่อไอ
3: ้แม่นครับ
1: นี่เก็บได้ยังไง
4: เพราะว่าช่วงดำหน้าเนาะส่วนมากก็สิคุณหมอปวดแอวเพราะยาแก้ปวดแน่สีตาแก้ปวดแน่ได้วิธีแก้แบบไม่ต้องใส่ตับใส่ไตเลยค่ะ
3: เบิ้งเนี่ยคนที่ไปเบิ้งใส่เสือสีน้ำเงินเนี่ยเพิ่นเป็นคนเอาไปนำเสนอนะครับก็เลยดูบ่คล่องแคล่วแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของประเทศอีหลีนี่มันสิเร็วกว่านี่หมอแพทย์ติ
4: เข้าเดี๋ยวเนี่ย
3: ปั๊บไปเลย
4: หมอว่าหมอแพทย์ว่ามันสิเร็วง่ายกว่าเอามือดำเนาะ
3: ครับครับอันนี้ก็ลองเบิ่งนะครับผู้ใดอยากสิเฮ็ดแบบเดียวกับเพิ่นนะไปประยุกต์หรือถ้าอาจสิเฮ็ดเร็วกว่าเพิ่นก็ได
4: ้ไปลองพัฒนาสูตรเบิ่งค่ะ
3: เอาละครับมื้อนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าผมสิพาไปเจาะเบื้องหลังไก่ย่างเขาสนกวง
4: ค่ะ
3: นะครับมันมีดีมีเด่นอย่างไรครับจังเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศแล้วก็มีส่งออกไปต่างประเทศนะหมอแพทย
4: ์ค่ะ
3: ข่าวล่าสุดว
4: ัน
3: จันทร์ที่ผ่านมารุ่นน้องหมอแพทย์นี่แหละมสติดตรวจพบคัดกรองนะครับเจอพยาธิใบไม้ตับเดี๋ยวผมจะถามหมอแพทย์ว่ามันอันตรายจังไดมาจากไสและก็ช่วงสุดท้ายเรื่องสุขภาพต้องบ่พลาด
4: ต้องบ่พลาดค่ะกินกาแฟจังไดให้โลกสโตกบ่กินเฮา
3: ครับ
4: เดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ
3: ครับแล้วก็เฮาปิดท้ายด้วยภาพที่สวยงามเชิญพี่น้องไปเที่ยวฟูจิเมืองเลยเดี๋ยวกลับมาครับพี่น้องครับ

0: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสสีสันแห่งความเท่าเทียมเก็บทุกโมเมนต์สุดประทับใจก่อนปิดท้ายความอร่อยระดับตำนานในรายการ
1: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์7:25 น.
2: เจอนี้ฉันไม่พ้นหรอกไข่มุก
3: พวกคุณยังไม่ไปที่เกาะกะโหลกเลยครับ
4: อย่าไปอย่าไป
3: เราเจอดีแล้วผีมันหลอกเรามาที่นี
5: ่แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
3: เราจะชนเกาะไว
6: ้ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะ
1: ครับช่วงนี้เขาเกินไปนะครับว่าจะเป็นไก่ย่างเขาซุนกวงครับหมอแพทย์แถวบ้านหมอแพทย์กินไก่ย่างอย่างแทนมียังดังๆบ
0: ่ยะโสเน
1: า
0: ะบ้านหมอแพทย์สิกินไก่ย่างบันแค้นได้ขั้นหมอแพทย์ตื่นแต่เกิดมาเนาะงามเฮาสิไปอุบลมันสิไม่ไกลอําเภอไกลๆก็คือบันแค้นเฮาก็สิกายไป
1: แต่ว่าเป็นเขตอุบล
0: เขตอุบลแต่ว่าติดยะโสและบานีบางห้านอยู่ยะโสเองเนี่ยเขาก็สิไก่ย่างบ้านแค้นจังสิมั้ยค่ะ
1: เอาละนั่นเป็นแต่ว่าถ้ามาขอนแก่นหรือเขตทั้งพี่น้องต้องเห็นแน่นอนไก่ย่างเขาสนกวางอยู่อำเภอเขาสนกวางถ้าแล่นจากขอนแก่นไปอุดรเนี่ยผ่านเขาสนกวางมาที่ล้านที่เป็นร้อยล้านเลยครับอยู่ตลอดสองทางผมไปเบิ่งมาแล้วครับว่าไก่ย่างเขาสนกวางแท้ที่จริงแล้วมันมาจากไสครับแล้วกับเบื้องหลังการมักการย่างของเขาที่เป็นแบบไหนไปเบิ่งครับผมไปเบิ่งมาอยู่อำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นครับสวัสดีครับตุ่มโฮมมือนี่สิผ้ามาพ่อกับสินค้าที่เป็นระดับโอท็อปหาดาวของจังหวัดขอนแก่นครับก็คือไก่ย่างเขาสวนกวางครับพ่อเข้าเขตตลาดเขาสวนกวางมากกันแบบนี้เลยครับสองข้างทางตั้งแต่นี้ไปฮอดนี่ตั้งแต่ร้านไก่ย่างเต็มไปหมดเลยครับไก่ย่าง

0: พราะสวนกวางตอนนี้โด่งดังไปทั่วประเทศและก็ส่งออกไปหลายประเทศนั่นเองครับตุ่มโฮมือนี่ผ้ามาซื้อมาเฮ็ดไปเบิ่งฮอดหลังคั่วของลาดไก่ย่างแบบนี้เลยครับไก่มาแบบใดวิธีการแบบใดถึงเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวมือนี่ไปเบิ่งทั้งบัดทุกขั้นตอนเลยครับ
1: ไก่ย่างเขาสวนกวางที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและมักเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของแต่ละโรงงาน
0: ตุ่มผ้าบุกมาถึงหลังไก่ย่างเขาสุนทัวครับผมว่าตุ่มสงสัยไก่ย่างของอื่นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับพี่ครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยนี่เป็นเจ้าของซี่ฟ้าสุนกวางครับเป็นเจ้าไงเจ้าหนึ่งของสุนกวางนะครับเป็น
2: ต
0: ้
2: องเชื่อแล้วก็เฮ็ดเองแล้วก็มีนาล
0: า
2: เคยว่าไก่ค่าตัว
0: ไก่ไก่อย่างมาเป็นตัวเถิกตัวผู้นี
2: ่เป็นไก่ฝาก
0: ผมเป็นไก่ไก่ก็เอาไปเลี้ยงเป็นไก่ไป
2: ค่ะผูกไก่ของเฮา
0: เนี่ยมันจะสังเกตว่ามันสิบ่อ้วนๆแบบไก่ย่างตัวอื่นเนาะ
2: แม่นค่ะ
0: มันสิประมาณตัวพอดีพอดี
2: 9ขีดค่ะ
0: 8ขีด9ขีด
2: เครื่องปรุงที่ใช้นี่ก็สิมีไก่ขิงกระเทียมพริกไทยเม็ดผักชีหากผักชีเนาะเกลือ
0: เกลือ
2: ชูรส
0: ชูรสใส่เนี่ยผู้ใดบ่ใส่ก็
2: ได้เหมือนกัน
0: ใส่
2: ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซอสค่ะ

0: หลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียง3คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDA ได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวกรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลทางคลินิกแบบ Multi-Center Prospective Randomized Control Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียงฮวาชิงเวนนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือก

0: ใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทา6อาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทย

0: เองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
0: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด-19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ฤทธิ์เย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือก็ควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนอ่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเรื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
0: ครับอาจารย์พลดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูล

0: นแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับเนื้อตาวันนี
1: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: ื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
1: ้
0: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
1: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
0: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา มีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้า

0: สุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ทา
2: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดคือไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่เป็นอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: แต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
4: นักช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
5: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่แน็ตช้อปปิ้ง

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการ

วดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้ค่ะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหกเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
0: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวนี้น้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค
0: ่
1: ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ในวันนี้นะคะเราก็ได้

0: ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: เช่า
1: ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้น

0: ว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราเนี่ยโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงปุ๊บถ้าลากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามาลีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกหนึ่งพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหาง ตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โต พอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ National Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาอย่างไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: เจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะ ถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
0: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพนไทน์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: โอ้ยเพื่อนเท่าไหร่มีโอกาสว่าเฮ็ดบุญน้ำกันมันนี่
3: รถเป็นอย่างรถกูก็ได้เป็นอย่าง

ลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อน

จุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินัลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซามอลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ย

จะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องออกมาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลก

ทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซสมินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Controlled Protective and Anti-Inflammatory Effects of Sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่สองนะครับ inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclastเซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่สองที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesisvia inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลย3งานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytesทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamin protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครเกลียวเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้ถ้า
5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 sesame stimulated osteoblast differentiation through p38 and erk1/2mapk signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ osteoclast เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้าง

เขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสเตโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซสามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Cell Death Ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น Triple Negative Breast Cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามีนเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม Cell Death Ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamine promotes neuroid outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์

องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากsesame oil ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะ

0: น้ำมันงาคุณก็กินได้นะฮะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก1%น่ะ1-1.2%นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสแทรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมานะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอ e, ีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสแทรคเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสแทรคอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กซ์ตร้ามีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอีกครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีซีดเอ็กสแทรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับ ทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กสตรัคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊บเดียวจิ๊บเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามีนเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามีนเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กสตรักแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามีนเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้างนะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามีซีดเอ็กสตรักแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

0: ็เป็นกันทั่วเมืองเป็นไหนขึ้นหน้าตาบ่คือใ
1: ช่ของกลิ่นได้โทรศัพท์ครับ
0: น
1: ี
0: ่เห็นโทรศัพท์บ่ลงวงเป็น
1: อ๋อผู้บ่าวซื้อบ่คือได
0: ้ผู้สาวบ
2: ่สาวบ่บ่มีแหนหมู่แหมบ่เป็นผู้สาวแม
3: ่บ่สิล่ะก็คิดตัวไปซั่นล่ะ
0: บ่เป็นจักรยานเด้มองแข็งๆมัน
1: ฮะ
0: ตรงกลางมันแจ๊ะแวะสมัดแจ๊ะจันทบุรี
3: มันแปลว่าอย่างจ
0: ันทบุรีเสียโคยลอยน้ำ
1: เอ้ยจันทบุรีไม่ดีแหละ
3: ไม่ได้
1: สูงก็ดีแล้วป่ะ
2: ไอ้เรื่องเป็นไทย
0: เดี๋ยวว่าเราเปล่ายา

0: ็หลดแต่ไม่ขึ้นมาหักพอกัน
1: เฮ้ยสู้แล้วเราไปโรงเรียน

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ต้นเลือดมังกรหรือต้นดราก้อนบลัดมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบแถบอเมริกาใต้ตามลุ่มน้ำอเมซอนเป็นต้นไม้ที่ชาวเปรูยกย่องให้เป็นต้นไม้มหัศจรรย์โดยชาวอินคาโบราณหรือชาวพื้นเมืองเปรูได้นำเอายางไม้สีแดงของต้นเลือดมังกรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรมากมายเช่นรักษาโรคมะเร็งสมานแผลและฟื้นฟูผิวพรรณเพราะสามารถกระตุ้นการเกิดและเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่าง

0: รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงยางไม้สีแดงจากต้นดราก้อนบลัดเป็นหนึ่งในสารที่มีปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดมากกว่าวิตามินอีและวิตามินซีหลายสิบเท่าแม้กระทั่งซุปตาดังๆในฮอลลีวูดอย่างแองเจลิน่าโจลี่เลดี้กาก้าและเซเลบคนดังอีกหลายท่านก็หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชั้นยอดจากดราก้อนบลัดในการฟื้นฟูผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับและอ่อนวัยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยอดนิยมที่มีส่วนผสมของต้นเลือดมังกรคือ Dragon Blood Collagen Firming Mask หรือที่ลูกค้าเรียกกันติดปากว่ามาร์กเลือดมังกรมาร์กเลือดมังกรมีส่วนผสมสำคัญของสารสกัดจากยางไม้สีแดงจากต้นเลือดมังกรช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูและบำรุงให้ผิวคงความสวยทั้ง5มิติจนทุกคนที่ใช้สัมผัสได้ถึงสุขภาพผิวที่ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลอง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมาก

0: ็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่นมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช็อป

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ์ซาไอซ์ซาเลซาเลมากเลย
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
3: faster
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: โอ้ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: น
5: ะครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผลผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากเป็นแก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งๆๆๆเหมือนอะไรตัวอะไรไต่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำ

0: น้ำเต็มก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าเขาล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
1: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัชสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: ความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
2: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
3: พร้อมแล้วครับฟังเพลงหวานๆนะครับ

0: เสอีทนะครับ
1: ติดต่อกับอีทได้เลย
0: ว่าที่นายกอบต.บางกระบือสิงห์บุ

0: องศิลปินตลกนักร้องมาเยอะมากมายเราเอาก็สักเพลงเดียว
1: ขอบพระคุณพี่นายเดอะคอมบันเดียน
0: ครับ
1: นะให้เราขึ้นมา
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยให้แซมคนนี้

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: okay.
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดีกว่าครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุด
1: ค่
2: ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: เยอะมาก
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีเราซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิด

0: ก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ลอย
0: อย
1: ู
0: ่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออกชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในกรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: เวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับนูทริเอนต์เดนส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ๆๆเราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถ

0: ามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ย
1: ครับ
0: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มมั้ยกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหาระนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ค
0: แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง คือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดี

0: วันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
1: ่
0: าให
1: ้
0: คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เอาขอในเลือดนะครับ
1: ขอในเลือดก็ค
0: ือ
1: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
0: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี่
0: คร
1: ับ ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ใน

ขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนนึงคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูคูมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูคูมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่ว

0: การจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามิน C และแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภค

0: คอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสัมพันธ์มากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ว

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยละ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: บรรจุในอยู่

0: สาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
0: แล้ว
1: แม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วย

0: และที่สำคัญคือคอโรฟิลที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
1: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
2: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลือทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
3: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
4: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
5: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกี๊ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
6: เพราะว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับแม้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกาย

0: ได้เลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกล้าไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะพวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลใน

วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลี

0: ังมาก
1: หันไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ True Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได
0: ้
1: ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
2: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมากพอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
6: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนือนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์เกรซอง9 Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินค
0: ือ
1: น้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยละค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะม
0: ัน
1: จะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ
0: ๋
1: าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยกข
1: ึ้นแล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต
0: ่
1: เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮ

0: ครีมมากๆใช่แล้วแต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
1: เ
0: ขียวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริง
0: ๆใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ่
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น

0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวม

0: จากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลินจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลินจือ
2: แล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอปินอยด์
1: ค่ะ
3: จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอปินอยด์ก็คือสารไทรเทอปินอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น King of Bitter
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่มั้ยฮะ
3: ใช่
4: ใช่มั้ยฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอปินอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออ
4: ย่าง
2: นี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: คะก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอปินอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสานหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลินจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช
3: ่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งมันจะไป
3: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้
4: จับกับเซลล์มะเร็ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่คีโมละเพราะม
3: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับคุณวิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนคอโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปปราบโรคใช่ไหม
3: ไปจัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกัน
4: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
3: มันมีงาน
4: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรนี่มันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
3: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสันโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
4: มันไปทำอะไรคนกายเบาหวาน
3: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
3: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลินจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลินจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
4: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
3: ใช่ครับก็คือ
4: ตัวสารตัวนี
3: ้ตัวลินจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
4: คือไปฟื้นฟู
3: ศัก
4: ยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาอย่าง
2: น
4: ี้นะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
3: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในหลินจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
4: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
3: ใช่ครับ
4: เจาะเลือดก่อน
3: การวิจัยมันจะมี2แบบใน

0: ทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
1: คร
0: ับผม
1: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเนี่ยแหละ
0: ก็คือว่า
1: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคอะคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
1: แล้
0: วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
1: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอครับหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจืดด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มาก
2: ันเป
0: ็
2: นแพ็กเกจใช่ค่ะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วๆไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจืดเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที
0: ่
2: เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยเรามันจะมีอยู่3รูปแบบ
2: ครับ
0: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
1: ทำให
0: ้ผู้บริโภคจะรับ
2: ยากก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
1: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
1: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
1: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอาทั้งดอกเนี่ยไปสก
1: ั
0: ดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลล
0: ิกรัมปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
2: แต่เด็กก็ควรจะต
0: ั
2: ้ง 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
2: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันนี่
0: ไม่ใช่ครับต้อง
1: ไป
0: ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันเนี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่

0: ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียกแองจิโอเจเนซิสก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัด
0: ท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
1: กลไก
3: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัด

0: ารวมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดหลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ย่ามองพิษวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
2: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหมองสูตรขิงยาหมองสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ย

0: ครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆคือ3ชั้น
1: ค่ะ
0: ชั้นแรกสุดเราเรียกว่าชั้นหนังกำพร้า
1: ค่ะ
0: นะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
2: แล้วก็เป็นยังไงครับ
0: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยคือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
1: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
0: ิ
1: วหนังของเราแล้ว
0: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
1: เราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
0: ใช่ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
0: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
2: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
0: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
2: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
0: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
2: ็
0: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
2: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
0: ใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
1: มากกว่าลดน้อยลง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
2: แล้วก็ส่วนของเรา
0: ใช่
2: ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
1: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
2: ่
0: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
1: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่เลย
2: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเร
0: ีย
2: กว่
0: าฮอตฮิต
2: มาก
0: ๆนะ
2: ครับผมทำไมคุณหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญในการใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้
2: ต้องงดไหมนะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจน

ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมัน

0: ิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลัก

0: การคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ําร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ําอุณหภูมิสัก35ถึง40องศานี่แช่สัก20ถึง30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทําให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสําหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ําด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทํายังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทํายังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทําให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากและช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูเวเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้ว

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของงาดำซึ่งเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะงั้นการที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยคือมันมีประโยชน์มากๆคืองาดำเนี่ยมีทั้งอาหาร5หมู่หรอคืออะไรคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่มั้ยงาดำมีครบเลยค่ะทั้ง5อย่างเนี่ยอยู่ในงาดำหมดเลยเลยได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดหมอหาประโยชน์ของงาดำมาให้นะคะได้ถึง13ข้อช่วยกันกินเถอะค่ะหมอกินทุกวันงาดำข้อที่1นะลดไขมันในหลอดเลือดคงคือรักษาเรื่องโรคหลอดเลือดของเราอะเพราะว่างาดำเนี่ยพอมันกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำชื่อว่าลิกแนนไฟเบอร์ตัวนี้มันจะเหมือนกับละลายไปในน้ำอะเข้าไปอยู่ในลำไส้เราอะแล้วพอเรากินอาหารพวกไขมันหรืออาหารน้ำตาลสูงๆมันจะไปช่วยจับงาดำเนี่ยจะไปช่วยจับแล้วขับออกมามันก็ไม่ดูดซึมเข้าในร่างกายงั้นก็ลดไขมันในหลอดเลือดลดพวกน้ำตาลที่สวิงขึ้นสวิงลงงั้นพอเราลดพวกนี้ทำให้ยังไงคะโรคพวกคาร์ดิโอวาสคูล่าต่างๆโรคหลอดเลือดต่างๆจะดีขึ้นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดจะดีขึ้นและแถมงาดำมันมีแมกนีเซียมด้วยนะมันทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในการยืดหยุ่นของหลอดเลือดงั้นข้อหนึ่งเลยช่วยเรื่องระบบหลอดเลือดช่วยเรื่องลดโรคพวกความดันไขมันนะคะข้อแรกข้อที่สองคือเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเมื่อกี้ที่หมอพูดทำให้ช่วยระบบขับถ่ายงั้นคนไหนถ่ายยากถ่ายไม่ออกท้องผูกกินงาดำเลยค่ะมันเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำมันทำให้ไปเพิ่มมวลอุจจาระไงมวลอุจจาระก็นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นไม่แข็งเหมือนอึแพะบะถ่ายทีนึงบาดก้นแล้วจนเป็นลิ่มสีดวงไม่ใช่งาดำมันช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อที่สองข้อที่สามบรรเทาอาการปวดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะข้อนี้ว่างาดำมีสารคอปเปอร์สูงมากสารนี้จะลดอินฟลามเมชันลดการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดแล้วมันก็ช่วยกระตุ้นไงกระตุ้นคอลลาเจนคอลลาเจนที่ไหนคะตามข้อเข่ากระตุ้นคอนเนคทีฟทิชชูตามพวกข้อต่อต่างๆกระตุ้นแม้แต่เรื่องอะไรล่ะพวกกระดูกอ่อนเนี่ยงั้นงาดำจะดีมากในเรื่องการปวดข้อเพราะมันแอนตี้อินฟลามเมชันมีคอปเปอร์สูงนี่คือข้อ3ข้อ4นี่รู้กันเลยบำรุงกระดูกเพราะงาดำมีทั้งแคลเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสแต่บางคนก็งาดำเกิดบำรุงกระดูกกินนมสิงาดำนะคะมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง6เท่านะแถมยังมีตัวอื่นๆอีกไงมีอะไรนะเมื่อกี้คอปเปอร์กระตุ้นข้อต่อคอนเนคทีฟชิดชูมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสครบเลยแถมมากกว่านมบัวเป็น6เท่าแนะนำค่ะกินงาดำเลยไอ้พวกคนปวดข้อปวดเข่าต่อไปข้อ5นี่หมอพูดบ่อยเลยถ้าเกิดไปฟังเรื่องคลิปเรื่องบำรุงเส้นผมบำรุงผิวงาดำช่วยหมดเลยหมอจะพูดถึงงาดำเลยถ้าเกิดในคลิปผมไม่ต้องกินอะไรบำรุงผมผิวดูแลผิวกินอะไรงาดำเพราะอะไรคะมีวิตามินอีสูงงาดำเนี่ยมีวิตามินอีสูงมากมันจะป้องกันการชุ่มชื้นผิวและผมจะดีลดผมแตกปลายบำรุงรากผมลดริ้วรอยและ

0: ดำนี่มันมีพวกโอเมก้า3เยอะโอเมก้า3โอเมก้า6คือไขมันอัตราส่วน3 6 9มีครบเลยในงาดำอ่ะอัตราส่วนของโอเมก้า3ต่อ6ต่อ9อ่ะงั้นมันก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงผิวบำรุงผมนะคะข้อที่6บำรุงสมองเมื่อกี้ที่หมอพูดแล้วว่างาดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ครบเลยสมองเรารู้อยู่แล้วประกอบด้วยไขมันเกิน 50% 50-60% ในสมองของเราเนี่ยมีไขมันซึ่งถ้าไขมันที่มีประโยชน์เป็นพวกกลุ่มโอเมก้า3แล้วก็ความจำดีอัลไซเมอร์ลดลงงาดำเนี่ยแหละค่ะช่วยบำรุงนะคะบำรุงสมองต่อไปข้อที่7จะหลับดีหลับลึกหลับดีเพราะอะไรคะเพราะงาดำมีแมกนีเซียมสูงก็จะผ่อนคลายคลายเครียดแมกนีเซียมเนี่ยก็ช่วยคลายเครียดและมีทริปโตฟานกรดอะมิโนแอซิดทริปโตฟานทริปโตฟานตัวนี้จะอ่านว่าเฟนจะฟานก็ได้นะคะทริปโตฟานตัวนี้จะช่วยทำให้สร้างซีโรโทนินในตอนเช้าสดชื่นแฮปปี้ตอนเช้าแต่พอตอนกลางคืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินหลับลึกหลับสบายมีเมลาโทนินนะก็คือกินงาดำนะคะเพราะมันช่วยเลยให้หลับได้ดีต่อไปข้อ8บำรุงสายตาคนไม่ค่อยรู้นะแท้จริงงาดำมีวิตามิน A สูงมีไอสารเบต้าแคโรทีนอยด์เป็นตัวตั้งต้นของวิตามิน A บำรุงดวงตาค่ะกินไปเลยงาดำนะคะข้อที่9อันเนี้ยป้องกันมะเร็งคนก็รู้ว่ากินงาดำก็น่าจะช่วยนะซุปเปอร์ฟู้ดป้องกันมะเร็งแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมีสารชื่อว่าซีซามอลซีซามอลนี่เป็นตัวป้องกันรหัสพันธุกรรม DNA กลายพันธุ์เลยนะงาดำยังมีซีซามอลช่วยระดับ DNA เลยนะป้องกันการกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็งดีมากกินงาดำค่ะข้อที่10ลดอาการ PMS PMS คืออะไรอาการก่อนมีเมนเนี่ยตัวย่อก็คือ premenstrual syndrome symptom ได้หมด premenstrual symptom ก็คืออาการก่อนเมนจะมาฉันแบบโอ้ยหงุดหงิดโมโหหิวเป็นผีตู้เย็นต้องเปิดหาของหวานมากินท้องอืดท้องบวมก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยเพราะฮอร์โมนไม่บาลานซ์กันเนี่ยแต่งาดำมีวิตามิน B หลาย B เลยค่ะตั้งแต่ B1 B2 B3 B5 B9 ช่วยมากช่วยเรื่องผ่อนคลายคลายเครียดลดอาการตึงเครียดก่อนมันจะมาแล้วแถมมีพวกแมกนีเซียมมีซิงค์มีธาตุเหล็กในงาดำสูงลดอาการเขาเรียกว่า PMS อาการก่อนมันจะมานะคะข้อที่11ป้องกันไข้หวัดกินงาดำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพราะมันมีธาตุเหล็กสูงทำให้เลือดออกซิเจนไปเลี้ยงต่างๆได้ดีแถมมันมีตัวกระตุ้นอิมมูนช่วยป้องกันไข้หวัดดีจริงๆข้อที่12อันนี้ค่ะดีต่อสุขภาพช่องปากเพราะว่าจะต้านแอนตี้แบคทีเรียด้วยคือเด็กบางคนเนี่ยนะกินนมนะฟันผุมีพวกไขมันกรดไขมันในนมอะไรในฟันผุพอเปลี่ยนมากินงาดำฟันแบคทีเรียข้างในสะอาดไม่มีฟันผุเลยเพราะว่างาดำเนี่ยมันต้านการอักเสบข้างในช่องปากทำให้ช่องปากโอเคก็เรียกว่าอนามัยช่องปากจะดีขึ้นนะคะข้อ13ข้อสุดท้ายคืองาดำเนี่ยเป็นโปรตีนเมื่อกี้ที่หมอบอกแล้วมีครบเลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่โปรตีนของงาดำมันเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะมันจะทำให้เหมือนซ่อมแซมเซลล์ไหนที่เพลียอ่อนเพลียกินงาดำเข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมทำให้เซลล์แข็งแรง13ข้อของงาดำนะคือมีประโยชน์ทั้งนั้นหมอกินทุกวันก็คือทำวันละช้อนน่ะวันละช้อน1ช้อนโต๊ะก็แหละก็คือเอามาทานจะโรยในสลัดก็ได้ค่ะหรือของหมอนี่บางครั้งแม่บ้านเขาก็ทำไม่ให้ใส่กระปุกมีงาดำมีเม็ดเจียมีแฟกซีดมีอะไรล่ะมีหลากหลายอย่างรวมกันเป็นกระปุกอาหารสุขภาพของหมออย่างเงี้ยแต่หมอแนะนำว่างาดำเนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยแล้วก็เราเอามาปั่นบดเนี่ยก็แช่ตู้เย็นเพราะมันจะขึ้นราง่ายๆถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาบดเท่าที่เราใช้แล้วก็แช่ในตู้เย็นแล้วกินวันละช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพดีอยากจะแนะนำให้กินซุปเปอร์ฟู้ดตัวนี้เพราะว่าคนไทยก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์หลากหลายข้อ13ข้อที่หมอหามาให้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยเป็นกำลังใจให้กันก็ติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ขอบคุณค่ะ
1: 10ประโยชน์
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงา

ามสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

10ประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะครับผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1 นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับเราจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำ1ช้อนโต๊ะจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องนึงเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ 6% ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขมันประมาณ 80% เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในขบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทำให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็จะช่วยทำให้เพิ่มความสูงหรือทำให้มวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1

สามและหกเนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับข้อที่เจ็ดนะครับมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มี

0: ับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทำให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะแล้วทำให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการวัยทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในผู้หญิงสูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดำกินได้นะครับผมแนะนำกินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกทำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดำผสมถั่วเหลืองงาดำผสมข้าวกล้องงอกงาดำผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับแต่ใครก็ตามนะบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามินอีอยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรัลนะครับแกมมาโทโคเฟอรัลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอวัยจากแสงแดดได้นะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในคลินิกจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันแดดอัลติเมทตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมโคโคเฟอรัลไปด้วยซึ่งช่วยลดการอักเสบจากผิวที่โดนแสงแดดมานะก็คือพูดง่ายคือลดอาการเบิร์นหรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้นะถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างนะครับกันแดดอัลติเมทก็พิมพ์คำว่ากันแดดคำเดียวใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณโยนผมจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ไปอ่านดูอ๋อคำว่าโทโคเฟอรัลเป็นแบบนี้เองนะครับถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกรีเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคำว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกรีเดียนเราจะเขียนว่าโทโคเฟอรัลนะครับดังนั้น TOCOPHEROL ประมาณนี้ครับโทโคเฟอรัลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดำก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTubeFacebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ย่าลองพลิกวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธี

0: แก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมอกริ้งครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: Net Shoppingขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ที่ผ่านมาเธอเองเธอก็ตรวจเอกสารของคนที่มาจดแจ้งการเกิดทุกครั้งนะแต่ก็ยอมรับว่าคนเป็นพ่อที่ว่าเป็นพ่อไทยทิพย์อ่ะไม่ได้มาแสดงตัวมาจดแจ้งเกิดด้วยตัวเอง
2: อ่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งโอ้โหน่าตลกตกใจจริงๆท่านผู้ชมอ่ะทีนี้มาถึงเคสหนึ่งที่มีการแถลงด้วยนั่นก็คือพ่อทิพย์ซึ่งนอกจากเจนจริงๆก็เรียกว่าเป็นพ่อนอมินีได้อ
1: ่
2: ะ
1: เออค่ะเพราะว่าไม่ใช่พ่อจริงอ่ะ
2: ใช่ไหมนอกจากจะถือหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ
1: ่ไชน่า
2: เรลเวย์นัมเบอร์เทนเป็นผู้ถือหุ้นนอมินียังเป็นพ่อนอมินีอีกท่านผู้ชมไล่เคสนี้ซิว่าเป็นยังไงเมื่อวานนี้กราฟิกขึ้นมาข้างหลังหน่อยเดี๋ยวจะขอให้ท่านผู้ชมได้ดูสักนิดนึง
1: คือพลตรีเอกสำราญท่านบอกว่าข้อมูลเนี่ยสืบพบว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามีชื่อของนายประจวบซึ่งนายประจวบเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์ถือหุ้น 10% มาเป็นหนึ่งในพ่อทิพย์ค่ะ
2: นี่คือประจวบ
1: ค่ะ
2: ผู้แจ้งเกิดก็คือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสิริพร
1: สิริพรคนที่สองคนที่หนึ่งคือสุนี
2: คนที่หนึ่งคือโซนีที่โรงพยาบาล
1: ค่ะ
2: เวชระเบียนที่ขายแพ็กเกจ
1: ค่ะ
2: คนนี้คือสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตแห่งหนึ่งเป็นผู้รับแจ้งพ่อนอมินีก็คือประจวบท่านผู้ชมจากการสืบสวนของกรมการปกครองพบการรับแจ้งเกิดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้และสำนักงานเขตของกทมแห่งนี้ผู้แจ้งเกิดคือนางสาวคนนี
1: ้
2: ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ผู้แจ้งเกิด
1: ก็คือสุนี
2: สุนี
1: ส่วนนายทะเบียนก็คือนางสาวสิริพร
2: แปลความว่าทั้งคู่ร่วมปฏิบัติการแจ้งเกิด
1: ค่ะ